0: วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสารเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่า ทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
5: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก 200,000 ล้านบาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวัดที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้า ตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผ

0: ียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคนางรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทธโภคของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
4: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามวิโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028บนชิ้นสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1:01.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองด้านรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแครช10กิโลเมตรเทมเปิลเรสอิลิมิเนชันและพอยต์เรสผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์

0: นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกวอชินิททัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวนิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีกับคู่กับรุ่นว่านัสวารานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเว่นจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนทีนี้เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียมาจะมี ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซุกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประการะสมาทการเป็นนานับประการะทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็เห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปและก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่ การมีพระนะฮะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
14: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทย ถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
17: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
16: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เน็กไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
18: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมคลามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟแบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
16: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organization การนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
20: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
19: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
21: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหัดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
22: ช่วงต่อจากนะครับหัดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มีสี่เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสที่ดีขึ้น
21: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที
23: ่วันนี้เราต้องอิมพรูฟทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่า เป็นเหมือนกับแบ็กโบนโลจิสติกหลักนะครับของทางภาคใต้ฉะนั้นวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับได้งบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
21: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
2: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
0: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจัง วัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิชราคงมณีสวทระนองรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: 我是那个那个所播所出货那个垃圾票好了吗？哎好，阿杜阿弟要来吃货。我是那个那个阿叔叔，阿弟用那个阿拉来杜老的也票吗？会呐，阿杰阿票呢垃圾棚阿来。我是那个婆娘母呢女姐娘咩？有哈的有做那路乌马婆呢？我是姐。มังงน่าอีคอนจะเนอัตโนมัติเชียว APD วอสีอัปโปเนเชียวมังงน่าวอสีดอพเพอสิญญาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาไปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกะนาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสานีกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอือยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึมาอ้อนานากาในเหลียวเน่ในชนยางายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุนิสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เอโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
5: 马泽格尼我是下一米啊
6: Obo Dada
7: Obo Chopper
6: เบิร์ดสงค่า
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: ปดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ั่งหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็ง
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดูผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุ
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

Tana, ayi miti, mo po mane cha, da cha, la yin yon ta o la se, la la yin yaku ya yam la kuyan da lu ma de, la nga te yin nya lo, an na ha bjo du yo gana lu e lo yin yo, da na pa la ane na ha la yo gana lu e u du ta ma de, nga ne a yo che mu ne ti ko lu e, da da ma yin nya lo. He gane na, nga ne ga ko le hum ta e lo, nga ne mo do do de ga iyo, lole ye ni jaga ega da rene bisi biga nya de jela nge lo ye nyo te ne wana ya na aya mo la khoyo lole ye ni te ga khaw kho ho ne lo ye nyo phu tha berg le khu ga do de jaga ke le le ye nya lo te ga nga nga mo do na che ma mo jo mi ne lo ye ni ho ga che ma mo ne i do na kho ne ya lam pa khon le ne lo le ni hu ba lo a phe utradit na pisanulo pa gama ima ye nya ina ko ni go pisanulo mo ma ke imi na lo acha pa ye do nga ye nyo acha pa ye do na kho ne a hiba amphe nakhon thai le ko la pa pho ya le dang a thi nya na hiba ye do na kho ne a le le le na kho ne a lo le ye ni to ne khaw kho le ku ga jo me le ka de ye nyo de ha ga che ma mo ne i do na kho ne a na li sila jela nu ya jum pa ye nyo nga kho ne a da beng na su go le ko ma le ga man nya a kho ni nga do thia lo le ye ni ta ga phi sa nu lo mo jo a yo na lo a phi sa nu lo mo jo mi ne a da beng na na su go jo me ya ile a yo da le ga nyo ko a na le jo da mi na lo nyo wan ke le ku nga lo ne na u so su go ji go ya ne phi sa nu lo mo ya ne u so thu la na kho ni a wo la ma le du ma a da beng na lo wala male dunga la go adoti ga baje mena payunga lo ye nyo ayo modo na hiba ka khobe ga yam ya la la na ayo modo lo tikango le me yo de ekho ne myo ti byan ni thole ya lo go ye jum ye ga du le me na ayo we to ga pison lo me be myo ya ya na lo lo kho ne byan ji mi ne nga na ha lo ado wa na lo he no lo yong ye me la myo thonya me la le nga lo ke bo lo thonya me do ale ne ma e je ma khon je na thonya me lo to mai no je ma mo tha ole si le la nga lo nyo hu ba nga ne do de ga le ma le nga mi ti po thone la se na ma phe cho ba ne ma la fa ya lo nya ti mi na nga kho ne e le kha kho the lo ye nyo ho ne pu tha ba e te hwa ya ga ho ma le e kho ne de le ga ti po mai ko ha si le lo ye nyo ti mi ne ye kho ye mu nga le ya ho mo i ni ga du la ma ne ni tebene i kho i mya le do la nya la myo yi dilo le ham ji na kho nya go u so yam la kho ne i do wa ma de pisanu lo mo ne ba pa kha kho i ke ga do a yam na li tilab joni yu a ye nya lo na li tilab joni yo ga ma yo mu me de ye nyo a lo ga ma yo mu me lo ke me lo ke me yo dilo i ke nya nga ye nya lo na khaw kho ba ik chom ya ja ma man na do de ga du kho le me ni da nga de khaw kho pa lo ni kho ne chom ya ta ni da tim na ba le pa lo wa da yo yo lo ya kho ni to to ma ni pa ko jo lo ko jo be jan ta ne ja ka man kha ga ne mo la me ye nya lo nga kho aba ma ya tho a lo ni kho ni ho mu nga yo du ma mu nga le ho cha ma na a do we lo nga do hu ga ge go go do pe ni pa ja pa ya mle nga ye nya na lo ye nyo na nga na ha le เออก็ขาวข้อยก็ยุติอ่ะก็อย่าเล่แล้วก็ขาวข้อเราข้อยอย่ามาล่ะบางเงินนะก่อนที่บาพุทธเบื่อเลยเกินเลยอย่าเล่หมดเนี่ยล่ะแล้วจะรู้ดุนยาแล้วงานนะหาละแล้วงานนะหาละมีเนี่ยงานเบอร์งานก็ดูนะบุหิบางมึงอ่ะก็มีเนี่ยจะขอเนี่ยหมดเนี่ยแล้วที่บาพุทธเบื่ออย่าเล่อย่าเล่ดูแล้วเนี่ยมาในนี้แล้วนะคนนี้เล่นนะเล่นเนี่ยแล้วเพื่อนงานอยู่ว่าล้อเลยนี่ถึงมีเนี่ยงานโลกาณาล้อยังงานที่จะถ้าก็มาเล่นหัวมีเนี่ยล้อnga male mina ne la me do ga lo yo le ho mina lo ga gon ga tu eti yo mi ani da de go joi so ni go ya le da de le to lo ela te ye nya lo te mina no lo ga te ta we a ayo lo na lo a do ga lo na kho ne lo ka ba yo hua de ye nyo de hua yo lo te ne le ma le nga te mina lo nga lo na hu go kha kho be te ta ya ne yo ne ji ne le ma na le nge na hu go kha kho ne hu ba lo pu ta bo le ko naGama lo nanwa isa niya makanga ye niya ekho niya lo ye niyo Adam bengye na hugo sumche uche tilo Muna lo go joma dali mi nanwa Le niya inya la niya nga lo ngonya do yo wana lo lo le ye ni Ekho niya che tilo bjo ni janga de hugo
ก็จอนเลยเลยดาวล่ะเลยดาวหัวหน้าคนเนี่ยลอยังเหมือนบางคนยาเดินนะยาจังงานเดียเนี่ยเดี๋ยวอีสันเนี่ยงานยาเมื่อนี่งานลาเดินเนี่ยบินงานเลยมันเงินน่าเลยเนี่ยเฮ้ยจังนะที่จอนี่จอดเดี๋ยวบราซิลเดี๋ยวงานยาเดี๋ยวแล้วนายพยายามจะเนี่ยล่ะเธอเนี่ยอันเดียขาดตัวจะเล่าก็งานเล่าล่ะเหมือนนะคนเนี่ยเธอเนี่ยก็ของก็ดาดาล่ะก็วัวอู้ล่ะช้าอามาช้าอามาเลยยังเลยดังอะไรเดียวเดียที่อ่านาล่ะอันดีมาล่ะเลยเนี่ยถ้าเจ้ามาเมื่อไหร่ล่ะคนเนี่ยตัวเด็กก็ดูยังไงก็ดังอะไรล่ะอาชอมาเธอก็จอดเธอนั่นนิ่งงอเล่เล่ห้องเงาเลยเนี่ยอาชอมาดานน้ำทะเลเล่คงอาเธอไม่มาลาซานห้องอะไรอีมาลาซาล่ะบ้านเฮ้ยนั่นนิ่งงอเดียนั่นนิ่งงอเดียแล้วเนี่ยเขาก็มันแจมแล้วคุยเหรอตัวเด็กเธอก็จงอาเดียแล้วพระเอกรอมันแจมเธอบาเขาเพจเจนี้ผู้ท้าเบอร์นั่นก็น่าผมมันนี่พยายามเลยดังอ่ะสิผู้ท้าเบอร์เราจะมีแรงอะไรก็น่าเพจชมุนละคุยน่าผู้ท้าเบอร์เธอมันน่าก็เดือดงาเดียเนี่ยเดทิพัสิยาเจนี่ก็งาเจตก็ยิ่งมาลาซาล่ะบ้านเราอดีมาล่ะจากขับพวงอันนั้นนี่ก็มันสิงาคนนี้ไม่ทัชเชอก็ก็เจมันสิเอล่ะเนี่ยไอ้คนนี้ฮึบบาลาตักนี่เล็กเนี่ยหกขาเล็กเงี้ยล่ะเลยนี่มือมือล้อเนี่ยมอลาเดียเนี่ยเดทก้าหลับหัวปะล้อเยี่ยเนี่ยนั่นเลยเกินนะขอเนี่ยมาแรงหัวที่เจอมาแรงหัวล้อไม่หัวปะขอเนี่ยเธอก้าหนาดูจังงาล้อมาจังงาล้อเลยมาหัวเยี่ยเนี่ยล้อจอมเมลีเนี่ยก็ปุ่นเลยมาแรงหัวมานั่นเลยเกินนะขอเนี่ยเธอเชิดก้ามาสีอุเย่เย่มาสีล้อคอยมาหัวดูเนี่ยย่างอะไรล้อเยี่ยเนี่ยเธอเนี่ยอุเย่เย่แล้วขอเนี่ยมังเงาล้อก็สระก้ามาก้ามาก็จอก้ามาแล้วยออะไรกันเนี่ยยูจูจูติจัวเนี่ยที่มีในล้อโลอิสันิบังงอนยาเดยูฮาโลยมึงพะมาชอเชนี่ล้อยิดานี่ยูมึงยังอ่ะเดี๋ยวมาชอเชนี่เลยเดี๋ยวมาเจพายายังเจล้อฮิบาฮอปาจอนี่จอนลูจอเดนะขอเนี่ยฮิบาพูดยาเดนะขอเนี่ยไอ้ยามายอนนั่นลูยี่ยาลามีในหัวยามาสินยาเบอยู่ยี่ยาลางานล้อไอ้คนเนี่ยดีมาเมียงขาดที่พอยาเลือดเดหัวยายังเจงานเนี่ยนี่นั่นเลยเกินเนี่ยเขาก็พออย่างนั้นหันยาล่าแล้วเนี่ยเมียนี่นะเขาก็พอนะขอเนี่ยเย็นนี้เฉมีเอาชดเจงอ่ะเย็นยาพี่น้องมุ้งและคู่งานเนี่ยเย็นนี้อัลโลทิอาเนี่ยเขาก็ยศงานเนี่ยอย่าเลี้ยวหุ่นยุ่งแบบล้อน่าหาเลยเย็นยาล้อออัลโดมาอามีเนจอลามาแล้วล้ออามีอยากจอมเองยูอามีอยากเกลี้ยงอัลโดเลยน่าหันยาล่าฮึบ่าอะฮูบานเราเกิดเดือดยามเงี้ยเนี่ยล้อจอลามาพี่อาบอยีเนี่ยและทุเรศไอ้โดอันอะไรเนี่ยยิ่งน้าขอเนี่ยเอาไว้อาญาย้อนเนี่ยละต่อปะยามแม่และธุระเกิดงาแทนหน้าแล้วเฮก้าข่าวข้อเฮก้าเพชรบุเฮก้าพุทธะเบื่อแบบเดือดกันละหมดนะอักเกยามละมือเดือดโดเลยนะหันยาละอัดดื้อมาตั้งต่อปะล้ออัดดื้อมาพันเนาะปะจอดเดินนะเบื่อเมียนยานี่นะเชก้ายามละมือเจียละแม่เนี่ยนี่ดิมินเนี่ยงาเล็กนะเชก้ายามละน้าขอเนี่ยยุคนทุ่งหุ่มมาโลเลยน้าขอเนี่ยอุศรปะเชก้ายามยามอเบื่อลอยเนี่ยเธอก็ชอเนี่ยทะเลหมอกแล้วคุ้มไม่รอดแถวปานาล้อไอ้ขอเนี่ยเธอก็เธอเดินหนาลอยเนี่ยพุทธะเบอร์ละคุ้ยหน้าเฮียมละคุ้ยเลี้ยวฉาเจเย่เนี่ยเย่เย่ไอ้ยามละคุ้ยลอยเนี่ยอาจิมินเองอะไรก็หน้าเชก้ายามน่าเจเจเจมินเอาสอบปัจเจมาโมลาเจเย่เนี่ยล้ออืมเชื่อเจกามินเนี่ยล้อเลยเนี่ยขอเนี่ยเห็นยุ่งเฮียมละคุ้ยล้อเนี่ยเจมาเจไงเห็นยุ่งจิ๋วเย่เย่น่าอุศรนาชาอาจิโดลาน่าขอเนี่ยจุ่มหัวทิพย์ย้อนล้อทะเลหมอกแล้วคุ้ยล้อป่าเลยยี่สิบตื้อหัวมือหัวมือยาและตัวเกิดงาแต่เขาก็เฮียมละคุยลอยเนี่ยที่มีเนี่ยอุจิยาเล่ที่มียาเล่แต่เดมุกท้าเราอายุขอในเล็กเกินนะโยเจเจก็เล็กเกินนะมุกท้าหัวมายาจ่าบัวเราเลยอย่างนี้มุกท้านะขอเนี่ยชอโยเมียรู้ว่าจื้อแล้วเล่อลอยเนี่ยยังงาเลยฮะอาจจะมียาชอชุดใหญ่แล้วคุ้งอันเนี่ยเฮ้ยนะขอเนี่ยงายาบะลอยเฮ้ยตาเด็กนะขอเนี่ยสมยากุชุกุบะลูลอยไอ้ที่เท่านั้นมาเบิกงานอ่ะเนี่ยไอ้ขอเนี่ยงามาเอวงางาเลยมีแน่ลอยเนี่ยที่ชุดแต่มาโรเลียลอยมุกท่าเปิดแต่ขอเนี่ยพันในจีลอยเลยนี้แล้วก็ลอยโยเจขอเนี่ยเจไอ้ขอเนี่ยเบียวเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยาเล็กเนี่ยมาหม้อขอเจขอเนี่ยมอเลยช่วงงานเกิดมาลอยดีมาตั้งตาปะจ้องงานละเราเลยนี่อิสานีโกกาขอนี่จอเดขอนี่จอเราให้บาโดยสังหุมาโลแล้วโกกาขอนี่หัวโลจอขอนี่จอไอขอนี่ยกันน่ารู้ว่ายกงอะไรแล้วเราเลยนี่ยฮันเนมามโหเดขอนี่อีกเกินเนี่ยเขาอีกเกินหมอมีอะไรแล้วเราเนี่ยที่มันอยากอีกเกินเนี่ยยามอีกขอนี่ราคาเช่เราเนี่ยน่าผิวหยุ่นเข้าไปไอเกินเนี่ยเราเลยนี่นาวดูนะขอนี่ถือกันนะขอนี่
lo ti pa ni ya lo ti pa nga ya lo le jinga ye nyo e kho ne ti ga na hna ma chepa pyo de ja de ye nyo de te mi na yi ni ti na ma i mi na e kho ne i ko mo mi ale le lo ye nyo na lo a pe a jo nga le jo me na ga ho pa nge cho ne kho ne lo le nya me ye nyo ma nga kho ni ti po na lo nga lo ma je ni lo nga ma na je ma je male humni le ni lo go pole male e kho ne ti ya ma na na du ma ja ni pe nya je ye nya bian ji ne lo Mine ti ana le ke mo mia de le na kho nia a u ti ya le mo mia le le na lo ye te ga nyu bo cho chi nga lo ite ne phu ma ne lo le ye ni te ga na du ja nga lo a jo nga lo le lo ye nyo a mia ba nga le jo me cho chi kho ne de da lo de ye nyo de so nga ne ke lo lo de de ga du na nu kho nia a lo yo ha ngo ne le ma de le nyo de na de ye nyo isoni yi doni ngo nya de nebisole de ye nyo de mangala ko ninga ga ga tu ro yo mya ni yo ja mi la cha ma cha ma le da da da le da mi le hua ya jong a ti po na ga ma ko ni yo ju la pha ge mi ne lo le ye ni te mi ne ja ga ga da ne ne bi si bi ga le nya ma ma ni na lo ye nyo do de ga du yo mya ni yo ja me ye nya de ta mi kho la khu lo ye nyo te a di a kha pu kho ni yo mya ga ja ye nya nga kho ni i ke mo lo yo mya ga ma ya ke le le ko a si ye te ga lo ta ka pu te kho ni lo ye nyo nga ma pu do pe nga tu pa ka tu pa la ku ga jo bo lo ta ka pu lo ta ga chum ne ye mya ti lo ma nga lo nga ma pu le ke lo e kho ni a lo ta ta ga nyum ye mya ga li so hu ma to ne ja ti mi ma ya yo le ho a si ye nya ye jo yo a ya ja ne gulon ja na kho ni le ke ne ya ya le du le nyu lu ma na ta ga te ma nga lo ye mya ga do sa ngo pa lo na nu a ado ne ado pa pa lo ye nyo mi no hu no kho ne me te ga ye ku a phe lo ja ga be ya le ke ga lo sam ya kha be ja ga le ke ga a lu pa ne cho ne he go ya le na me de le mi na ho a pho ne ti po ya le ke ho ye nya lo yo ga yo kho ja si yo mya ga lo ye nyo yo jo yo a yam ya do nya na kho ne a a dia kha phu kho ni do de ga le ke ma de ye nyo de na ho na kho ni a te ga ye ni ti ya na na kho ni lo ผู้ทับเบิกแม้เขาข้อแม้เลยเกือบหมดหน้ารอกรรมาจุ้งงาเดี๋ยวจะจะแหลมหัวงาพี่ว่าจุ้งงานี้อยู่งาและเย็นนี้แหลมหัวผารอเย็นเย็นจะกลายอากาดานั้นเนี่ยบีสิบีกาเลยเดียเย็นเยอะเดียหากาหนาวเนี่ยต่อชาติบิ่มและพนักหาดามาเย็นเยอะซะกรรมาและงาเดียที่ขอร้อยนะฮะเบียดามา

我能有别看，可以拉拉暖和暖，有别看，可以拉拉，你我下雨花也能回来。那就很多。

0: दाय राजा मैं फूलो के तुम तो मौत दाय यो जालू आया जला अगुल मजो चिमी शावा
1: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก 3.95 สตางค์เหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันก รุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากรอสาหากรอตาเชกต่อเลือจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผักแก่บาจอปาโมโดกระเตือล้อ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

0: วัฒนธรรม www.sac.or.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
3: ็สปสชก็มาเกตอชูเคลและภาษาจัดทะเลอุปแลลอตุเลเซนีชอบวัคซีนวัณโรคตักอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอคนูปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอแต่ด้วยมือพันโดด็อกคนูปูหลอเจอีมากกว่าโกดโดไทรอยโรคเอแต่ชาฟินิคีโตนูเรียด็อกเมตาบอลิกแต่บาดจะเอชไอวีมากกว่าหนาจอกิโลโทปะพืบะทอมากกว่าวานาโรคมากกว่าโกปูด็อกแมเฮลอตสีกระเชือเอชไอวีด็อกแอมเมคีเมตเอบานีในเวลเริ่มแม่กว่าล้อซิกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกับก็กระเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวล
4: ้อดอปปูแวปักยอบโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

No, the Omichope, Dopu, Vemura, Patti, Pupi, Romosco, Prado, Canatapo, Pacqua, Dota Pope, Bracalu, Bracanoco, Rano, Tachurto, Muroco, Quinari, Abde, Chique, Letiller, Anaritici, Talota, Teleso, Watch, Young Mai, AM, Tokotol, Rikazan, Yichiku, Kilohurst, Summing and Prashasam Pantisam, Grom Prashasam Pant, Tokolo Sadaya, DJ Summer.เจาะสปิเสมอเฉลิมสริวงชัยเนาะเกลสากมอสก็ตาเชื่อก็ต่อเลิบมือโอบิโอซาเลิบตาตนีใหญ่มือยุ้ยนี่เนาะมือยุ้ยนี่เดอะดับเบิ้ลแวร์ปลาคลิปโคนเอก็ได้เลิบมือโอบิเมวดาอันโลหลอซาตาเชื่อก็ต่อเลิบและโอบิโอซาและมาบุมาบาสก็ตาเนาะและปลาพลาตาคุตาพอดิสโซเลโจบาซวาอัปปูจันเนาะโอชูดเลยเบมือซาพรีก็กาเฮริเฮบาลอซาเกวโลบาเกโดกนาตาซาวีเมเกโลบาตโดตโจลอซาย่ามีเก0532760007วะแซเซคีนุ้ยคือวะวานุ้ยในโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจแฮคอเซนอนตากาเลอร์กว่าดอกกาเลอร์ออนไลน์อปูดิสโซเลติกตอกอปูเมเกเลอร์เฟซบุ๊กอปูเมเกอันเนียมูเดอร์ไลค์แชร์ขอคอดอเลอร์อันนี้เมื่อบาซาตัวดูเราซาดยาเดคอมเมนต์เราเว้ยเราตากระตัวเว้ยเนาะยาเดจะโอเลวิทยุก็ลืมหล่อจะโอเลตาปูเดจะเกิดสื่อทอบาเกดอปูแวตระตื่อตระตื่อดิสโซเลตื่อพ่อแวพ่อแฮตุกอลดอซาเดปลาในอู่ดับเพื่อแหล่ตอแหล่แต่เราตัดเล็บเพื่อแหล่ปลาแหล่แค่นี้ดอปูแวแฮตุดูตัวโจปลาตบลูลากาลีเวมแม่โฮซอเดแฮปเปอร์ทอจีเนาะเดลเลอร์มุขอดด้วยละกันคือดูกันหน้าตาสกิลเลอร์ซาฮากอเดี๋ยวจะแปลกขนาดนี้เนาะจะก็แทกกระต่อผาดอเลอร์ตาก็เจาะดิสโซเลอร์ปัดดูปับกาตาพิตามาร์คาร์ดมีวดาเลอร์อันหลุดโดเจาะอันหลุดโดเลอร์ปราสิโพคอโพอากอบาคาคือเลอร์ก็บาสิญานาเปิดดิสโซเลอร์ปลาซัวเมื่อมีอูเนาะปลาก้อยดันเลอร์ไฟฟ้าเนาะมีอูอีคาเนอเตเวดาจัดทอนเลอร์เดือนกันยายนและซัวเมียปานีแค่ขอนลาเนาะแค่ขอนลานี่และช่วงเมียปารัฐบาลในเกิดดิโซเลอร์เกิดโตจนมาเจอปื้อพอแบบพอบากก็คือเริ่มมีอ้วกเกยอัตเตวดาดีเนาะแล้วจดแต่กว่านะอัตเตวดารายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เนาะอีคาเดคอมโยเลอร์ปันเลาะมีอ้วกเกยเนาะเนาะเล่นหนึ่งชั่วเมื่อเล่นหนึ่งเดือนเล่นหลอดบูเนมิเตอร์ตะเพลือตะเพลือตะเพลือเลยหนึ่งเมื่ออ่อเล่นหนึ่งเดือนเล่นหลอดบูตะการนี่เหรอเนาะเดือนตะเพลือตะเพลือนี่อัตเตวดาอีอัตเตวดากว่าดาหน่วยแรกเนาะอ่ะเวลาดาเลวะเนาะ0เนาะเวลาดาวะเลติเลคิกะซาเนาะดิโซเลปกาเลเมอตะเกคิกะซาบะอันหน่วยเดคะเนาะปะกอนเลหน่วยปะกะยอดาจะกอดบาจิบะเนาะปะกอดาหน่วยมิเตอร์เดคะเนอะเมื่อเมตะเกินปะกอนเลเมตะรานาดอคิกะซาบะเนาะคิกะซาเนปะกะคิเนนะอันเหลือไปเตวดาตะรานาดอเซบะบะอัตเตวดาดีเนเนาะดึกขดเพลิดเพลินเนาะขอกอดันตากาเลเมอรานาดอเลคิกะซาเตอและติเลนลุยกะซาอันนี้มูเนบัลลออันเหลือเปตมิเตอร์นี่เนาะตนหน่วยนี่เนาะตนหน่วยในบัลลออันเหลือเปในตาบาเลลุยบาอับแลตะโชเนาะลุยบาอับแลตะโชขอก็ดะเลตากามเลเมออร่าเนาะดะเลลุยกะซาเตอทอซอพะโคเนาะเมื่อมีอุระเนาะมีวดาปะตาอุตาเจอมาเลมาก้าวตาคว้ามีปะตาอุตาเจอคว้ามาเลโรงงานมาเลอุตสาหกรรมคว้าอันเนี้ยมูเนก็บัลลอเตวดาเลต้นมิเตอร์ต้นมิเตอร์แบบต้นหน่วยต้นหน่วยเด็กคันนี่เนาะลุยบาอัปเดตเซิร์ชโคเนาะลุยบาอัปเดตเซิร์ชโคอีคาเดอร์อาแกตัดตัวเจอมาเจอปื้อพ่อแบบโพดิสโซเลอร์ปัดดุวับกาเชื่อมือลาไว้ดาเลอร์ภาษีโพกอพกกอเจเตดอที่ดอกกอดดิสโซเลอร์ปัตเตอร์ก็บาดเจอดาพัดดุเนาะมีอุปเกษตรภัยบาดเลอร์ปาเลอร์เนบาอับเลือผลในตาบาเลอร์เดอร์โคอัปเลอร์อาเตวดา24 ล้านเนาะคิชิลุยก็แกเนาะเดอะควอเพลเนเดอกึนิดล้อมไปอัวเปเลอร์อัปเปบะเนาะอัตเวดาดีเนปราเลอร์เมื่อมีอุปชาตรานดอคิกซาบะเนาะอันหน่วยคิกซานตบะบะโยซาวิตานอมีบะเนาะอัตเวดาอันเหลือเปเนอบาเกตเนาะดิโซเลตรานดอเซบะบะเนาะบาชาอูดอตอูดอปราเลบัตรประชารัฐโอปราเลเนอูเนาะดิโซเลอัปุกิรัฐบาลมาเจอด่านตาอูดอตคาราเนคันเนประเลบัตรประชารัฐอวดตาเมื่อไม่จะร้านอดอคิกซาบันตาในบัตรบัลเลอร์ดิซอคอนล้อเนี่ยเนาะมาซาเลนิจะเนาะดิเนียโคนิเดอร์เ
แห่เตกือปือพ่อแบบพ่อสาพี่น้องตะกี้เนาะชุลมีชุลสารและสู้เมื่อเลบัตรประชารัฐเสเจเนาะตะบันแหน่ตอนเมื่อมีอุเมตราบะเดอตะหลุดหลุดเลจินอบาบาติจาคนรัฐบาลมาไว้ดันเลอะปูขีทบทบนี่เนาะบัชาปะกบชุลมีชุลสารและซอเจเนาะตะตะคันนี่เนาะเดตึบลุลากาชุลมีชุลสารนี่มีวดาปราสึกแลเกบาคือเลบัตรประชารัฐอกิตะเนาะคคนในดอนนี่บักก็คือเลปักขึ้นเนปักแควและปักสัวเมื่อมีอุปาชาในเดอปักก็บ้านมาเกล้าซอเจนอเดอดิซอเลเลเจจมูกจุดป่าเดอมหาจุดป่าเนอัตติตาโอเลบักก็คืออามีอัตเตวดาตัดเต็มเนลวะนอเลจุดป่าเนอเตวดามอตออมอตติโอระนอมอตติโออาโชเดอบาชาจุปาเทวดาสมมตตินิโอคิโชเซชูระมจาอัลลอลิตอกราเลดีเดนอละซอในอาเกซอซาอุกิเตโชระนอดินาโคเดจเตมเนคอดาเลเลกเลกินมีนสานตาเลือกขนส่งอาเวดาเลกเลเวดาจีนอเลกเลเวดาวีข้อกกว่ากิดอสวมัญญาปากมาซาดิเลติจาเลนอบาชาเลจโมรกาเนอาเมียสานเออัตตโตนอมีวานอเดดินาโคเนปัลลอปากอเลขอใช้สิทธิ์ตะคาคอเลกระสัวเมื่อมีอูเลืออัตเลือดหลุดเลือดเจ้าเมื่อเลือดบาดประชาราดจะเมื่อเลือดจะหมวมีเนี่ยนอจะเมื่อเลือดจะหมวมีเมวดาตาติตาต้องนำบีบาหนึ่งเลสสมัครหนึ่งเลสติลล์เลอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเว็บไซต์อัตตาเนเซหนึ่งเลสติลล์เซทอโบลาจ้าทอเลแค่นี้หนอติลเลอร์ลาเลอร์แต่ลานใหญ่เนาะแฮบบอบากคือดับเบิลแวร์หนอยาเดจิติลล์จะสัวเมื่อแต่ว่าปุ่มหมวปุ่มป่าเกดอคอมพิวเตอร์เกดอเลอร์มือถือเกวดาติเซติย้อนดูบาจะเมื่อเลอะอาอัตเทนยาตากอเลอร์อาเกียกอตากอเลอร์บัตรประจำตัวประชาชนดอลเลอร์เลือดเคลื่อนปาจีเลือดเหม็นยาปาจีเขาก็เดจะแลชุดละเนี่ยอเมียสาบาก็คือเลือดปาเกียกแควดิซอลเลอร์กระสัวเมื่อไฟฟ้าเลือดอาจจะหลุดหลุดเลือดจีบาจะเมื่อเลือดจะโมอเมียสาอาบัตรประจำตัวประชาชนเจ็ดละวีเดปากอเลอร์เลือดเชื้อคอเลอร์ระบบอาปูเนี่ยเนาะนี่ก็สัญญาณแบบที่คอเลอร์อาเควลันอาเควลันเนี่ยนะเลือดเชื้อลีนตาจันนี่เนาะอาเตวดาดินเนี่ยนอดีนาโคนี่เด้อเฮบบะคือปื้อพ่อแบบโพเนาะปาเลือกแกโพแกเลียนตาเนี่ยจัดเอากว่าน้ำมนต์หรือเปล่าชุลมีชุลศาสตร์สั่วเมื่อเลยนึกแควตะคาคอเลยบักก็คือปาเครียดแควเลยปฏิบัติล้มนี่อ้วกเกลือคาในบาชักก็บะเมียบาสั่วเมื่อปาเลยอับบัตประชารัฐโอเนาะเนี่ยจัดเอากว่าน้ำมนต์หรือเปล่าชุลมีชุลศาสตร์เลียไม่แต่ชุลบัตเด้อเนี่ยแกโพแกเลียนเด้อชุลนี่แค่คือเสเนาะยอกกะกี้แล้วล่ะดิสอลเลยไปแต่แทตาเตตาก่อนตาเชื่อข้อในนาเขาก็ในบ้านนี่เนื้อชุลอดาเวลอินเทอร์เน็ตอาปูเซเนาะเว็บไซต์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอัตตาเนาะแลกดอลเลตาสูมือสามมือตาสวิตซาเชอร์เนาะเตเวดาเลอร์ตาเลเอ็นาตกา

0: กะเตอลีนอตาสวิสิสิญโญกะนาดะเมทที่กะลอเนาะตาวมูตาวมูเนปาแฮคือถอนในดิซอลเลอร์จดแต่อกว่าเตวดาเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้เนาะในแฮคือถอนเนกเกอบาซาเลจะแกคือถอนเลเกเลปะเตาตาเซแฮคือถอเกเลสิทธิจอไปปะปะเตเลปับบาซาดินเนปมาติเซวะเนาะแต่การะกาแฮคือถอดได้ตายเห็นหลอดอะเวบาชาถึงเมลแฮคือวิตาเดโดถอดหลอดสั่วเมื่อเตามูเดโอเลนึกจาแต่การะกาก็สึดแลกดะเวเนาะเตามูละอัมมึโอเลนึกจาดะเวตาโอมูละอะคือสุคือซะโอเลนึกจาดะเนเนาะในสั่วเมื่อเตามูดิแลนึกตกกอดินเนล่ะเนาะอัตเลโอเนาะในแลไม่บาดแลตะมือสุมือซาโอในแลไม่บาดแลตะคือสุคือซาโอเนาะในบลิกโคคีกะดาเกนซาเมตือเดตามือสูมือซาโอดีแลสวมัญญาปาติติโลกมาติติดาตาคือสู่คือซาเดโอทอติติเอาเลยนึกจ่าตึกาตึกากระชมหมดอ่ะเนี่ยบากันแลจ้วยตามุตาจ้วยตัวที่ละซักเกโคคีเกเดออัตอมูเดมือถอกเกบากันแลจ้วยละซักตัวที่ละซักอ่ะกอดเซกอดบาบาแลนัทถอนัทถอพลอคิเชกาตัวโอเลกูตัวโอเลซอเลยนอนเมฮะอมเมออทีเปียอเคลือดโลเคลือดเจโตบันลอซักกันยอดุมะโอเจนอบากาจ้วยติเลฮะซึมหลากิปะกาเคลือดฮัมมาเออมาซอบากาฮะออกึดาโอเจนอเอาโอเลตการกาสั่วเมื่อเตามูแฮคือตอนนี้พอนะเกตตึมมอลเลนานะเกตตึมมอลเลสั่วเมื่อเตามูแลไม่บาดแลนี่โอเซนอโอมือนออีคาเดแฮแตกดับปูแวนอดับปูแวเตวดาตมุกนาซาตาสวิเลตาปดอทอปกาเลอจะกว่าแต่เชื่อต่อในเล็ดเล็บุตรเล็บแปมุขขอบแต้มตาก็จบบาค่าคือเริ่มปัดดูปับกาตาพิตามานตาวิลีเดอร์จะชั่วโมเลอร์เตือนนิยายอินเนตาก็จวนตาจะเกิดเตกนาเปรย์หรอบาชาอุเลเตเตลุกโคเตลุกเวเตริคุนันดิโซเลอร์ปากโกเลอร์ตาดีตาโดรคาหนอมาชาคนนี้จะเตแล้วจะพ้นโดพ่อมือหรือกาสักเล็ดโทษาและโต๊ะคนหรออาเกลโลปัทโทมวยไทยอย่างนี้เนี่ยสักเล็ดโทษาอันมีและฉัดเพชรหนอชัดเพชรเดออาเกปักยอเลือกขอบุคีเดปานี่จิตแลกกว่าทัดคือเดอจิตเตวดาซับโทเลอร์โคนารีเนาะจิตกว่าแลกเวลอเวดาดิโซเลตากอปูเนี่ยเตดัดสักถอดโทดาเลอร์โคนารีอัลลอบาอัถอดโทดาแล้วตุ๊กโคที่ตุ๊กกูเนี่ยเนาะแลนุ้ยนารีพระพอได้ถอดโทดาลีเดอเป็นแลตือโคนารีแม่ยะไปชั่วโมงไปชั่วโมงเลยแลกกว่าเดาะแลดูตากอนตาจานี่แลตือโคนารีแม่เดอเตวดาอัตตาคุยลอดอลเลอร์ตัดทนหลอดคันนี้ก็ช่อดอกเกี่ยวโลคนละเดลีนี่ก็หมูก็หมูดอกเนาะแต่ว่าดาอัตันเนอร์ดาลีจิเลจาร์ละป่าแต่ดาทัววิเลียอัตันเนอร์ดาลีแต่ว่าดาจิเตอมาซาลีจาร์ละทัวดาก็จะแต่ว่าดาอัตันก็จะทัวดาพัสเซจทัวดาพัสชูเจประพมือประหิมเลอร์อภิสารปอดดูเดียจันนี่ดาประกบัตโทเซวอนเนาะเดทัวดาอัตันเนอร์ดาเนาะจิเลจามาซาลอน้องชาจิจาร์เนาะน้องชาดมาซาลีหรอเนอร์นตัดชาดตัวเตยดาเตยชายเตยดาตาบุญซะเตยดาตาบุญซะดูชี้เจอันมืออาจจะเจ้าเตยดามือเตยดาอันมือสะทมมืดแหละเตยดาปากุปกันยอดกันกันนี่อัตตาสุบาสันหลอนตาติลอกาหลอนใช่ปะไม่เหมือนยาตาทุลอซาดคาจิตมาเนาะอาชาดุมาหรอจิมาได้ปีปะเนาะที่เนี่ยคนนี้เดาก็ข้อความเราสวดเป็นยาปะอัตตาอุมวนได้ก็มาซาดิเลติจันเลยเนาะเดาดินาโคเนโอเล่นตลอดเลิกปลากระเขือเลิกโทษด่าเล็กอาเก็บปลากระหรือปลากระยอดโทษด่าแล้วมีหุ่นสาพลาเล็กโทษด่าเลิกรายการวันเลิกวีบอกกรเนโอเจเนาะดิซอลเลิกปื้อแรมบองเนาะแรมบองเนโทษด่ามืดล่ะโต๊ะก่อนเลิกนั่นแหละเพชรพยักขวาชิโต้เนี่ยเลยป่ะเนาะเดาโทษด่าเปรตเซิร์ฟวอเจเนาะเปรตเซิร์ฟวอบัชามาดินเนอร์เนาะมาดินเนอร์เดาบูเลกเนเจตเนสวาบะจากนี้เนาะเดอเขาก็ได้แล้วเวทกามีเลกอไผ่เนาะกอไผ่ด้วยกันเองแล้วก็เก็บปลากระยอเลมือเจ็บปูวันนี้ก็เนาะอันนี้ก็ได้โทษอาอาตามาอาเวมาชาคอนีเนอาตาเล่นเวทเนียเนาะเดออาตาปีหมอเนาะโทษได้บาเลอาเวทกาอาคาคีทิถีตาเดอรีคีทิถีขอเนาะอันนี้ก็ได้เนียบาเจปากอลโบนัสเนาะเซอร์อสิสเซอร์ชิเซเนสเซอร์ชิเซสิเนาะนี่เจเตคือดับแวกเกดีเกโดดิสอลเลอร์บาคาคือตาพี่ออกมาออกจะมีเกดิจากเกทอสิเทเกทอปากอลเลอร์ปะเตาตาเซือนตาเซกว่าเริ่มมามุ่นหน่อนี่เนาะโทรดาตยศขึ้นหนึ่งเนี่ยยศที่หนึ่งโทรดาวิตาริปะที่คอโทรดาตื่นเซือนนาทีเด้อเนาะออบาเจลีเซอร์ชิเซซีเนาะมาซาดีเนี่ยก็ข้อเด้ออเวตกาเก็บปากยอปากยอปูกะเอาเลือกไข่บุรณามวยไทยอัตถอดโทรดาเลอ RWS เนาะดิสอเลอร์อันนกอเวเนซิกเตอร์เลาะเลกอจอเตดิสอเลอร์ อาเคอพิดตึหมอซอเทซอเนาะเซก็ตื่นเลี้ยวปากยอดกันเนี่ยอามีเลอร์เจริญสุขบุญลานามวยไทยเนาะเซก็ตื่นลี่นี่บาจอดรูโอเลาะจอดเดโลบาชามาชาคอนีและโตกอดอลเลอร์อาเวดกันเนี่ยอาโตกอดเลอร์ตากันเลยจะตัวมีดนี่ดอจีเนาะเดอร์อาพัสเซียจีอาเวดกันเนี่ยเซกว่าเลอร์โทจริญสุขในตื้อเลอร์จริญสุขมาเวดาตุเปียเนาะโทดาตุป๊อบบาอาเวเซดเจเนาะก็เดอร์ปากันยอโพเลค่ายบุรณามวยไทยได้ต้นเนื้อราจีเนาะอาจจะรู้เดินแรกขี้เดือเนาะจะกี่รู้เนาะแรกขี้เนาะปากก็เลยแชมป์เนาะแรกขี้ไปละเร็วดอลลาร์สอร์กาบัชาตาเสด็จไปสุญญาสุญญาไปเดาเปล่าปากก็เลยเล็บเปลือยหลอดและสอร์บลอสเซดีเนาะแรกขี้ของขี้กันตาเสเนาะอีกคันเดอร์เฮเต้คือปู่พ่อแม่พ่อเนาะบัชาเน็ตโลนิเจราตาต้นเนื้อตาหน้ากีบัดเน็ตโลนิเจรามีไว้ดันเลยอาปุ๊กขี้เนี่ยแกปากเลยแชมป์ปากก็เลยตาตรุ่นใหญ่เนาะดินาโคนเนี่ยพี่อ๋อมาตัดแต่มีเกลือจากเกลือมามุนอมาชูชูผ้าสุภาษะชมุลาเจนาเลมือเดนีนึกเนบาตอมูลากีก็กะก็ข้อที่นี้ใหญ่จะเกิดแต่ตาไปเราโอชูดเล่นเป็นมือซาพีก็กะสุดแรงนาตาสวีเลอร์เทวดาตาเป็นดอททอปกะเวลามุกอร์กาคิดดูกันนานแล้วหนอบเบียร์จึงก็กว่าแล้วแต่ชื่อก็ต่อได้ทีเนาะพัตตีมุกอร์กาเทวดาตาสวีหนอบเบียร์เนาะแค่มาหาจอดดอกันเนี่ยจะก็เหลือดอกปูแหวมีเวลาจะก็บาดเจ็บเสือจะโพจะมัดถอนเลิศมือเจ็บขี้แล้วก็เจ็บคนเนี่ยแฮปปี้ลอกกันดอนลูกกอดเนาะดีนาโคเนี่ยแค่มาหาเดอกันหนาสกอลเจ้าดอกขันจะกันลือเนาะโอชัวเทปเบมือซับขี้กอกาตาบลือเนาะ
1: วันเมื่อชาเกลอมีเอลอมีโคกัสุกัสวี

Lord, you are the Lord.

Jamo

0: เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
6: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส. อุดรธานีเขต 3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 น.ของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดดกผัดชี้เหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษา

0: ุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: 问กูก่อนไงอย่าโลมาเอาก่อนจะมีตังฮัทหนึ่งเขาป่วยจังจังขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นโลกค่ะนะพี่น้องได้ให้เขา
1: 1 2 3 4
2: มาสุขค่ะ

มื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาเขากูก็ Google ค่ะมื่อสูงค่ะพบทบจมกันในตอนการภาษาความใต้ดีห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147เฮากี่ละเฮาในวันมื้อในก็ทบกันได้เป็นวันอาทิตย์ที่30เดือนธันวาคม2526ค่ะเป็นเดือนเก้าล่วง2ค่ําฮอดถึงมาอยู่จอมขาวยิงหมูขาวนุ่นเป็นผู้เกี่ยวผู้ปืนเผาผู้จัดรายการอยู่ที่ในเซย้อนสู่ปันกูก็ให้อยู่ดีกั้งยานพี่เขียนกันกูก็ Google ค่ะชมอยู่ที่ไรตั้งไรให้มีดังซื้อเจอกันเนี่ยค่ะให้รถพี่เขียนกันกูสำแสนเปิงค่ะอ้อเมื่อในกฎิมีปลาดังธรรมตราฝากตัวยินจู้ถึงพี่น้องเขาเขียนดอกเปิงมุมมองปันแห้งใหญ่นำเสกัมค่ะครบทุกจำกันค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตอนดาคำขึ้นในก็เดมี่เนี่ยค่ะจุ่มไปมอนเก่งใหม่เขาหลายก็หลายก้นโฮมห้อมกันสีเนี่ยค่ะโฮมจอยเนี่ยค่ะโฮมแห้งโฮมเจอเนี่ยค่ะตายเฮียงคือมื้อนานั่นเป็นมีปังมุนซื้อดีลันชิปปิ้งในข่าวทั้งเจดอนเก้งใหม่ในค่ะหาเงินกองกลางแต่ได้กดสร้างลุ่มในค่ะกดสื่อข่าวใต้ดังเก้งใหม่ในค่ะอ๋อพินบอกกูก็กูก้นมาเข้าหุ่มจำกันค่ะตอนดันในวันเมื่อไหร่ที่มีสั่งหลายๆแคนดอไปถ่อมและปันเฮียงใหญ่นำเสกัมในค่ะอ๋อ

0: เอาค่ะตอนด่านในวันเมื่อในช่องกว่าเพ่งกว้างวันหูถูกเจอเยี่ยวเซในเขาขายยังเดี๋ยวมีปืนหูตั้งหันในธรรมตระฝักตอนจุดถึงพอไม่ปีปีน้องๆเขาเสียสิบนิดถมซ้ำกันด้วยก่อนค่ะตราในเนี่ยค่ะคำตราแหละทำตราอันว่านั้นมายุดยาปันให้เขาคาเลยก็จินยันเจอเสียหลุดย่อมกว่าลองโตซาโมฮาคานั่นนำเตอร์ได้เดวาวาในสังวาเขาคามีเจอสมาธิตั้งมันไว้ใจกัดใจเย็นเสียกูลองกูอันก็ติเป็นลองไงแง่ตอนตาเขาคาในหยุ่มยามว่าเจ้าหนังในเสียและสืบยินถอมด้วยอันเขาคาหังเงี้ยนฝักตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขานั่นก่อนค่ะ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมัลลิสิโนนาโทปัจโจสัมโพธิโมตัมมังจะโจสัจจังปะคะเสสิธัมมาจักขังปาวัตยิเอเตนะสัจจวะเจนะสัพเพมะลาปะลายันโตหุนโตโนชยมังกาลังนาถอนว่าพระต่อเป็นเจ้าป้านั้นอันเป็นที่ตั้งที่พึ่งที่อิงเกวินิยาสัตวาทั้งสิ่งทั้งนงที่นอเจ้าเกยาปัญชมณียังพี่ทรงพี่หมันตั้งหายานอปากาชิสิเจ้าก็ได้ฮอดเทศนาธรรมจักรยังธรรมจักรประวัตนาสูตรที่โซนปาหิสิปัตนามิกตายวันโซนตึงที่หิมิงปรานาสีปากาชิสิเจ้าก็ฮอดเทศนาอมาตลาเมตตาปันธีสังสกุลเยาเนาะเอเตนะสัจวัจเจนะโดยสัจวัจนะกถาเนาคาได้ยกย่องกุมุนพระเป็นเจ้าในสัพเพมาลาอันว่าหมู่ผีสูงผีหมันตั้งหาปลายันจู้ให้ไปนี้กว่าจริงคากะได้ยามเดี๋ยวนี้โดยตะเนาะอ้างมาข้าววันตานี้ก็น้อมไว้พระตัวเจ้ามื่นสู่แสนปาตลาตัวเจ้าสังฆาตัวเจ้าสิทธิตัวธาตุตัวมวยตัวอันตัวยุคทุตัวยุคปาตัวพระเป็นเจ้ามื่นสู่แสนปาปัจจิกาพุทธามื่นสู่แสนปาล้านตาเจ้ามื่นสู่แสนปามหาชิวานิตาเถินเจ้าเมาพระพุทธาเถินเจ้าสีปาตายำเนาสีปาเท่าอ่ำตายอขาตั้งหลงตั้งหลายย้อนไว้ย้อนซาเจตัวงาแสงงาคำพระสิ่งเต่ามีในเมืองตาวัดสิ่งตาจะต่องาแสงมีในเมืองสิริหลังกาเชียบโบจะต่องาแสงมีในเมืองกันธนาธาเขตั้งถ้อยจะต่องาแสงมีติเมืองนาคาเฮาเจ้าขาย้อนผู้โจมูจ้าเสียงเสียงคือพ่อแม่สารกาสิ่งเตืองวิ่งคำเมืองเมืองนายตั้งเสียงพี่น้องเมืองใจปัดเพื่อนตั้งเสียงนอนตีเต็งเขี่ยมานี่ปานาแคมสาติกัดเห็นกูก็กูคนกูขุนกูนั่งกูเจ้ากูป้าสิกรรมเลยตานอนนี่ปานาพิศยอตุสังเมื่อตันวันดียามดีขึ้นดียามถอดยามเนี้ยอันเป็นมังกราเมื่อในขึ้นในเฮาเจ้าสินทำมันจุ่มซ้ำได้จับหอดแถวมาถึงตึงวิ่งคำเมืองนายแทงเป็นอันจมผีก็จมคนก็จมอ่อนกันไตเต้นผู้โจหลู่ตันไตเต้นเหงไตกันแค่ผู้โจพระเป็นเจ้าย่อซ้ำหม่ำก้าวันกันไตหลู่ตันจุ่มชาวาหลู่ตันนี่ก็ทุทุชันชันมาเตะอันนี้ก็พร้อมเลยหลู่ในตันหึงยาวแต่เมื่อกลับปันเจ้าผ้าเจ้าปู่เจ้าหมอนเมือนตั้งเป็นหลู่ตันไว้ปีในเป็นปีศาสนาคำราเป็นเจ้าเชิงกับยาวสองเฮงห้าปากไปสี่สิบห้าว่าเข้ามาในอุตุเหมันตาขีกัดปีไตเฮาเนี่ยก็เลยสองเฮงไปก็ชิ้นหกตกมาในบุกผูกมือฮือเท่าเจ้าสินเท่ามันจุ่มต่างซ้อมต่อยที่จ้องกับมาท่านในก็เขาติดคืนสืบเขาตั้งบนเมืองพงในกรมง่ายๆตีฮอดหนึ่งเก่าสิเมื่อเมตตาตะลาตีคุณเฮงเฮกันที่เฮยเอาช่ำดิสืบข้าวตั้งกว่าเผียวเหมยโตโฮเรื่องในตีขึ้นผังน้ำคงกว่านั่นเมื่อไว้เมื่อปุ๋ยตัวพวกเขาเดี๋ยวแคบต้องแคบค้ำกับติดวันตีทัดเหมยโตเรื่องตีพระเป็นเจ้าเขาจัดมันเจ้าเป็นลิงนั่นเป็นลิงเผือกนั่นในกรมนี่คงนั่นเยาะก็ช่ำดิสืบข้าวตั้งเมื่อเมืองพงเขาในกรมง่ายๆตะคิเล็กในกรมแต่นั้นจำหนังอาคิงคาการาพยามันมีเสน่ห์ในคาตาเปโตรพระเป็นเจ้าอุยานาสังวรสินธรรมบุญจุ่มธรรมราชาย้อนไว้ย้อนสาพระเมตตาเมตสังขาเมตย้อนไว้ย้อนสาเจ้าสาพลงกูเจ้ากูป้าหูเป้าศาสนาผู้ไม่หลงจึงใจเฮากูเจ้ากูป้าพร้อมกันเลยเจ้าสาพลงอันในมักกรรมแถมปรมีในก็มีเจ้าปอติวิ่งเฮาเจ้าสาพกั้งบ่มึงสิป้อเฮาพระหมู่สู่ก็อากรรมแถมปรมีเฮาก็เจ้าปออย่าน้อเขาเจ้าปอโคตรภัยเขาผู้เจ้ากูป้าเจ้าปีเจ้าน้องเมืองในก็มีเมืองลังคือก็มีกูวันกูเมืองมากรรมมาแถมปรมีในจำห้องไปมาหนึ่งอาหนาแต่นี่ก็อังคืนลึกมาลอยๆน้ำเหมยน้ำในสีย่อยสีหัวยาวในก็เฮาติปันตะลาหลักสองปัดตอนที่หนึ่งขันตะเพศมาปันโอวาตาคาถาย้อนนักฟังภาษาก็เฮาผู้เจ้ากูป้าเฮาคานี่ก็
2: หัตถเบนนี่ก็ตั้งหุ่มเพราะมีปิญญาเพราะน้ำซ้ำหนังในหูในหันในแก้งในกำตะลาไว้ฉะนั้นนี่ก็ติดเจ็บแม่ติดสนาห้อเนปันปันหลักสองปัจจุบันที่หนึ่งเนปันศักดิ์สิทธิ์วุฒิจตกะสองสามต้อยลงตัดหน้ากาถาศีลากาถาภาวนากาถาลองแจ้งตั้งกำตะลาลองอ่านกันออกมุ่นปวดหลอดคอกสังขาราคือขี้ยาเหนียวลองสืบลองเทาลองเจ็บลองตายเพ่สัมสลาลงในเนี่ยป้อมเต็กตัวโนสอกันในมั่นไรศาสนาในมั่นตีปล่อยรับทรัพย์หายกว่าเยาเดี๋ยวในเหมือนจึงแกงในมั่นจังเกือกอะไรร้อยเหมือนจึงแกงเขนั่นอ่ะเขาหลุดแทงเกือกมันดิ๊กอ่ะเออพอแทงเกือกมันก็จิ้มมาฉะนั้นเขาเดี๋ยวตะลากับตะลาเย็นตะลาเย็นอันหวานอันจิ้มอันหอมในมั่นเมียตาปันอันที่หอมที่หวานที่จิ้มเดือดตะลาก็มีสังแทงอันที่แก่เดือดตะลาก็มีสังแทงอันที่กัดที่เย็นเดือดตะลาก็มีสังแทงฉะนั้นขาตะเพื่อที่เอาธรรมะตะลาสัตว์สิวุฒุจตกรรมมาเมตตาบานฉะนั้นย้อนเอาตะลากัดตะลาเย็นถัดกัดถัดเย็นถัดเมตตามีในมโหโหเจ้าเฮาเจ้าสิ่งทั้งมวลจุ่มในอันในแก้งในกรรมะจะเมื่ออาสาเขาได้ชีวิตโขกในมันหนึ่งสังการโดยเจ้าเลยมาเป็นมุนเจ้ามุนจังมาเนี่ยก็ในอยู่ชีพพวกวายเอาเป็นมุนเจ้ามุนจังเนี่ยก็ตั้งเสียงในก็เมียนุชาวหาโชคปีเข้ามาเนี่ยก็เป็นปีก้อนเงินก้อนคำสิ่งหอดมาเย้าเจ้านานขาดเบ็ดดอกเดี๋ยวตาลาเมตตาปันปเมตตาทั้งของเขาเอาถัดกัดถัดเย็นถัดเมตตามีในอกในเจอในเมตตาปันกูโก้กูคนกูขุนกูนางคนเฒ่าคนเกศติมหนุ่มเฒ่าจอคาสามปันเชื้อเช่นเล็กหายใจยิงบอกไม่ยอเฮากูโก้กูคนเช่นต่อไปหูเงินหูคำหูแก้วหูแสงหูกลางฟังหูสินหูถ้ำตุ้งถ่อมเอาเสกามอย่าไปถ่อมปิ้นถ่อมแปดเพราะถ่อมปิ้นถ่อมแปดถ่อมเข้าหูใช่ออกหูปลาในมั่นกองตาลามั่นตาลาเขาก็จะหุ่นซุ่มในมั่นเพราะหูน้ำมันก็เสียงของพ่อหวานเหมือนเจ้าพี่สุขำเฮานะแค่ดอกหมอเก็บถ่อมจอมไว้ในอกในเจอกูโก้กูคนเสือกำพวกคนใครตัวดีๆในแท้เฮาหาสถานการณ์ในมีกู้สูน้ำเต้ยเอาได้เกิดมมายาศาสนาคำราเป็นเจ้าในสังเจอว่าเฮามีกู้สูบารมีหน้าบุญในเพมาในสั่งมาในหอมมาในกึศสั่งหางปวงลองกันตาหน้าแม่สีหน้าแม่ผ่อนหน้าแม่หุ่นหน้ากิริยาตลาสิปาอำไรเฮ็ดในสังในเสริมแต่ที่เกิดมาเป็นคนในมันหยาบเตะเตะจังว่ามนุษย์ชอตุลาพรวันนั้นเกิดมาเป็นคนกว่าหยาบเป็นคนเสี้ยวจะเป็นคนอาสานียิ่งอาสานีใจอาสานีคนแจ็ดคนหมันก็มันง่ายๆกระจุดที่เกิดมาเป็นคนกว่าหยาบเกิดมาเป็นคนเสี้ยวตามบวชตินหักมือมแจ้งเป็นคนอากาย่อยเป็นคนแจ็ดคนหมันยาปอดีเมลีเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวมาพบมายาศาสนาพระเป็นเจ้าก็หยาบเตะเตะมังควักมังขาแล้วเฮาซ้ำมีบุญมีบารมีก็เกิดเป็นเธอเป็นคนห่วยคนร้อยมุกโซ่ต่ำง่ายอยู่เนื้อหนูห่วยหนูร้อยเสียในก่อนห้ามเป็นหลายยาวในฮบในญาติศาสนาคำราเป็นเจ้าอันสั่งสอนเขาจะแนมในฮบในยาวห้ามเป็นหลายฉะนั้นกุศลเขามีบารมีเขานำเตะเตะเขามาเกิดเพราะมายาเสียงดีเสียงแม่ทลายัตนาทลายัตนาสังขายัตนาเกี่ยวแม่สัมปาจะไหนในดีหุ่มหุ่มจมจมเสียแล้วอ่อนกันข้าจะช่วยจ้างเกี่ยงกำตั้งดีกองมือกู้โสเสรีหู้โตหู้ห่างกูก็กูก้นอย่าไปปั่มมาตาเริ่มห่างเริ่มโตโคเงินเงือเงินเงือจอมกัดซุบเริ่มจอมกัดจอมดีหลายๆก้อยแค้นต่อหู้โตหู้ห่างฝังมันอ่อนกันดันกันให้กันตาหน้าแม่ศีลาแม่ภาวนาแม่อย่าไปลงห่างเริ่มโตก็ปล่อยยกนำสังขารตะลาเนี่ยมันกึมก็อยู่ก็จำมาเพศเท่าเพศเจ็บเพศตายมาติดติยอมันก็จังตายใจก็จังตายเขวะกะลากุมิเมียวนี่ก็จำกับวันตายที่เดียวก็เหตุการณ์นี้กันแมทเนี่ยห้อมจังอากูสาจังเกลือสังอากูเงินก่อมไรอากูคำก่อมไรอากูเกี่ยวเสียงก่อมไรอากูห่อเงินเท่าก่อมไรมีก็หังดีหนานี่ก็อากูอมไรโหก็แคมหนาก็อากูอมไรลูกหลานก็ตื้อมีน้ำหนาใช้เจือใครก็มีน้ำก็ตื้อเป็นสัตว์เทมีอนาอ๋อจ่าน้ำหนามีอาญาทูในก็เขาก็มาโกไรเป็นผู้มู่ผู้สุขหุ่นจี้สังเกตย่อมันหลอดไหลตั้งตายในฉะนั้นดีผู้โตผู้หังกูโก้กูคนอ่อนกันเฮ็ดกันตาหน้าแม่ศีลหน้าแม่ภาวนาแม่กูโก้กูคนดูฮัดหานเด้อเจ้าลูกชึกนั่นเด้อพอเขาดีกันเจ้าป้อมฮัดหานนี่มันโกตายในเฮ็ดโจ้โจ้แจ้มันเป้ไหลเฮาหาสถานการณ์นี่เป็นลูกศิษย์ตะเป้พระเป็นเจ้าลูกฮัดหานลองกันตาหน้าฮัดหานลองกันศีลศีลละฮัดหานลองกันภาวนาดูโกตายหนูจุนอาชักหนูอาบกับตันพระตะลาสังขายผู้จอบพ่อแม่สายสมาติพ่อแม่เขาก็ลุ่มล้านดีๆงามๆอย่าไปลาเขาอย่าไปท่าเขาอย่าไปให้ท่ายใจขาดเขาพ่อแม่เขานี่เป็นพระราชสูตรที่เฮิร์นเขาเนี่ยหลุ่มล้านเขาดีๆสละสมาเขาเนี่ยก็หลุ่มล้านเขาดีๆงามๆก็มีสละสมาผู้จี้แน่สั่งสอนเขาเนี่ยก็เข้ามหวนถึงตั้งดีตั้งกล้าเข้ามหัวไหลจ แต่นานเฮาหลู่ฮาทานน้องกันตาหน้าศีลาภาวนาเจ้าฮาทานกินวันกินเมืองสังเพราะที่ว่าแท้ๆมันแต่มันเป็นสมุทรปิงหยาบไว้หนังดินเมืองก็อื่นกินเฮาพอเฮาตายก็เฮาเน่าเข้าเมืองอ่ะกับผังในดินก็เน่าเข้าดินเมืองกันดินก็ขึ้นปันดินเอน้ําขึ้นจุ่นปันน้ํามีไผขึ้นจุ่นปันไผลมขึ้นจุ่นปันลมเมตะนั้นอย่าไปมีต่อชาติต่อกันอย่าไปมีโมหะต่อกันอย่าไปมีหมั่นมาหน้าต่อกันอย่าไปมีตัณหาวิสาต่อกันอย่าไปมีเจ้าล้อผ้าต่อกันแค่ต่อมีเจ้าหุ่มหุ่มจมจมฮักแห้งแป้งเดี๋ยวเนื้อกันเฉลยเอาเมตตาต่างเนื้อหกเมตตาเนื้อกันกรุณามุทิตาอุเบกขาเนื้อกันเฉลยตุ้ยหน้าตุ้ยตากันดีๆงามๆเอออยากด้วยกันดีๆงามๆหุ่มหุ่มจมจมพึ่งพอนานก็ดีกว่าก็ไผก็ตั้งเยาเนี่ยอันนี้เจ้าวุ่นจมในเต็กโตโนสอแลปันอวัตตาเมตตาต้อยในต้อยหนึ่งจะมาเปลี่ยนมาสุดละเต็มทนเย้าบ้านเมืองก็กัดเย็นหอเฮิร์นเขาก็กัดเย็นอันเด้อก็กัดเย็นเสียงบ่ดัง

0: ือฮึดค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: มาสงครามพ่อแม่พี่น้องพร้อมเสียงไทยแดดพี่น้องไทยต่างหมดต่างเสียงกำเนิดข่าวลุงเสี่ยวตัวที่มาหลัดนี่ลองทุ่งสำวัฒนธรรมประเพณีปู่เฮ็ดมาอย่าเฮ็ดไว้เตียนก้นเฒ่าก้นเก๋เขาเปิ้นถือกับม่านต่างเฮาเปิ้นว่าเปลี่ยนก้นเนี่ยอ่ำดีไว้มี3เปิงว่าไผเพนี่3ย้อนนั้นเฮาขัดอีแรงเงื้องเวเหมือนเสียงไผเนี่ยเหมือนเสียงเฮาว่าเฮาเตออกขึ้นออกเยกว่านั้นคนไทยเขาขู่ปอกกบว่ามีหมุกไผ่เนาะเขาได้ชุมไผ่ไว้เหตุกว่าในมันไรมันสั่งใหม่เขามังกอคนพวกท่าภาษาในไตเตียนเหตุใดไว้ในเขียงพลาเขาดันตั้งเหนืองเปลี่ยนคาขนาดตั้งตาในก็เปลี่ยนผักในอันนี้ก็ดูในสติอย่าไปไหว้ว่าไผ่นี่ขนาดไผ่ในเหลือให้ใหม่มันสั่งกว่าตั้งไรครับเพราะใหม่เฮิร์นในเปิ้นตั้งไทยเปิ้นห้องว่าสวนปนร้อยข้างไม่เท่าไผ่ล่างข้างเดียวอะสวนนี่มันมาสวนเฮาปักบอกนี่ครับนะไปตันไผ่ใหม่ปอกหนึ่งก็เปิดสวนในมันมาสวนเฮาปักบอกในเสาเฮือนมันถอดกว่าเขาแล้วนะผักเฮือนที่ไหนไม่เกียนยันนาที่นั่นมันมากกว่าเตะไผ่เนี่ยปอกเดียวไงมันเผียวมัดเลยนะอันนี้เปิ้นว่าให้ได้สติว่าลองไผ่เนี่ยสังหามีคนเฒ่าคนเก๋พ่อแม่เอามาพึ่งเอามาพักอยู่ดีกินวันนอนเฉยในเฮือนบ่ได้ถึงพ่อห่ําอยู่นะพวกไผ่ใหม่เนี่ยก๋อยมดฮะก๋อยปลาเงินคำอุกษาเปียเจหี่มาเป็น10 10ปี20 20ปีนี่กว่ามดฮะอันนี้ก็เพิ่นให้สติว่าเพนี่กําเนี่ยเพนี่หมายถึงว่าภัยอันตรายเหมือนเช่นว่าลาดความกว่าก็ได้สั่งอําถูกฮู้ถูกใจก็ได้สั่งห้ําถูกฮู้ถูกใจเพิ่นก็ได้สั่งซึ่งแน่ๆอยู่ได้วางปล่อยบ่ห้ําวางปล่อยนั่นมื้อโตซ่าเฮาออกไปน่ะพวกมือตันมาแล้วเขาตันได้เสียแน่พวกเราเหี่ยมกันพ่อกันแน่ก็มีกันนั้นกันเลยมาแล้วเมื่อว่าเขาก็ว่าเมื่อวันไหนสิงเขาอยู่หู้โตข่มหู้ห่างเขาหรอพวกคนนั้นเสมือนเฮาน่ะมันหลักๆมาคนนั้นแสดงว่ามันถึงมาเฮ็ดเมื่อเขาจากลำนั้นหรอวายมาสิบปีสาวปีมันมาอยู่ไกลๆเอากองเล็บปันเขาเมื่อกลางทำงานขึ้นแต่งปันเขาป้อปันเขาเหี่ยมปันเขาวันไหนสิงอันนี้มันอันตรายย้อนนั้นเลยเขาเปลี่ยนกวนมีขอบโคอยู่ในเขาอยู่ก็เหลี่ยมอะไรฮะเหลือยาเสียยาหันตาเขาอุปอกนะยาเสียยาหันตาในเขาอยู่ในทำในหัวเขาอยู่ก็เหลี่ยมอะไรเด็ดกวนเขาเหลี่ยมในอยู่อะไรเขาเขาหลวมมีลูกมีผัวมีสังคมอยู่ซ้อมนวันนึงนะอยู่ซ้อมกันนั่นแหละเหมือนเช่นว่าเขาขาอยู่วันไกลเฮือนเคียงกันถูกหนึ่งอีดพิษหนึ่งอีนั่นเขาขาได้ปวดร้องคว่างปล่อยปันเหมือนเช่นว่าลูกเขาใกล้เอาความอาทิมได้ชนเขานั้นก็ลูกเขาไม่เฮ็ดหวยให้รักนาเฮือนเฮานั้นไก่เฮากับลักกินของเขาหมาเขานั่นมาครบแมวเฮาซะกว่าตั้งเชิงลูกเขามาหลาลูกเขาลูกเขาว่าหลาลูกเขาอีหยังก็เหลียพวกมันเปลี่ยนในมาผู้ใดสิ่งเฮาได้ได้เก้ไขให้มันถูกต้องพวกไว้ปฏิฆาตผู้ใดสิ่งเฮือนนั้นในเฮือนเฮาสำคัญน่ะมีมีเฮือนว่าแน่มันใช่เฮือนขาดเขาลูก10ปี20ปีตัวซากในเฮาอยู่กันนั้นพวกเขาได้ห้ามลัดตัวกันผู้ใดสิ่งกว่าสักยังตามาแข็งสักยังนานี่มันอยู่หยาบจักๆตัวสาวก็น่ะก้มหลูบ้วนกินเขาเซลล์ไอเรื่องว่าหลูบ้วนกินเขานั่นสองมีตู่เขาไว้เหรอปอเขาเมย์เขาน่ะลูกเขาลางเขาเช่นนั้นน่ะคำหูลองเช่นนั้นปุ๊บมันใครเฮ็ดแต่ปุ๊บมันมาเฮ็ดตีลูกเขาเช่นนั้นเมย์เขาเช่นนั้นผู้เขาเช่นนั้นหลานเขาเช่นนั้นดินเขาเช่นนั้นของอุกษาเปียเจเขาเช่นนั้นหมายถึงเปลี่ยนเพศหลายๆค่ะเช่นนั้นพวกหยุ่มซ้ำด้วยค่ะกวนก็ได้ตั้งกว่าแก้วเอาตั้งตัวสาวโมหะพ่อมเซนซาลีนะให้มันหลีนั่นเปิ้นเฮ็ดด้วยค่ะสุนตัวหรือว่าสุนลมเพราะสุนตัวนี่เขาเยื่อนกันเอาไรขนาดเพราะสุนลมนี่มันไรสุนลมเนี่ยเชื่อศาสนาที่ไล่ไปกรรมของนั่นปวงมาคิดเดชสมเขาหลุดเลยปกป้องอันนั้นเป็นทางสุนลมนี่มันช่วยตาเขาก็เร็วขนาดนะเพราะสุนตัวนี่มังมีนั่นตานอาภัยหรือว่าปล่อยว่างปันกันก็ให้ปล่อยว่างในเสกกรรมเพมันเต็มนำค่ะสามด้วยค่ะเหมือนเชียงเขาว่ามีคำมีพักมีของกินเขาอยู่เฮิรนซ้ำกันนั่นเอาไก่ปันมันฮะพอไก่ปันเขาเขาหามาปันเฮาก่อนะพอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขาขอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขากูอยู่เฮี้ยมกินซ้ำกันได้พอหมอเฮ็ดในอาข้ามต้นนาเมื่อไงเมสางเขาพอสางเขาเพิ่งสู่ใจด้วยลูกด้วยหลานอินด้วยเฮนด้วยยีด้วยเพื่อนด้วยพระอินหน้ามันเอาเดี๋ยวมาด้วยปันเฮานั่นนั่น กรรมเนี่ยพวกเขาสร้างกันน่ะดีใส่เพิ่นมาสวนเฮาดีใส่เพิ่นมาแหมเฮาดีใส่ของเฮาหายก็ห้อมละต่อกันเฮาผิดกันเนาะอันนี้เปรียบว่าเพหรือว่าไผทางตั้งไทยเขาหังไผตั้งห้องว่าเพว่ามันใช่ชินโหเพเฮ้ยนะเพเนี่ยเพอันเดเลนั่นอันเดเลอันตรายนั่นนะอันไหนไหนอําดีไหวคนเฮากูบอกว่านี่กําเนี่ยครับจองว่าเพไผนี่นี่นี่ไหนคนกําพังได้หมู่คนนี้พวกเพิ่นปั่นเอาติ๊กๆว่าเป็นคนเมาเหล้าล่ะเมายาล่ะกล้าขายล่ะอํานั้นตัวไผซุ่มเลยซินี่อ่าตัวเพิ่นไปปั่นมันผู้หาย้อนหีบเพิ่นน่ะพวกเพิ่นปั่นจะลําแทงอําเสียได้ว่าเฮาถุงนี้มันน่ะมันสิย่อมซะโลแทงเอียนมันต้องมาย้อนเฮาขึ้นน่ะบ่ย้อนเฮาขึ้นแหน่มไรเฮาก็ดีอายเปิ้นเปิงนึง2มันสิผิดกันแทงเปิงนึงย้อนนั่นแหละเฮาเป็นคนนั่นให้บ่อยู่บ่กินเฮาถูกไรมีมันสิมีเฮาถูกไรผ่านมันสิผ่านเมื่อผ่านนั่นก็ไว้ใจศีลน่ะดีๆว่าก็สิเฮ็ดตอนตาลูกเขาแม่เขาพ่อเขาตัวเขาเฮาอย่าไปกลุ่มมาแข่งกันร้องผู้ร้องแม่กวนเฮาคันได้อนาคตอนาคตนั่นอําสู่ตวยใกล้มาแขนผู้แขนเมย์สิไหมมันเนี่ยเป็นเพศอะไรครับสิไหมแขนผู้แขนเมย์เนี่ยมันใช่ว่าแขนละลายมันน่ะแขนใส่ก้อนนั่นแขนใส่ก้อนนี่น่ะผู้หญิงหมังก้อนในแขนผู้โพเดียตัวหน้าผู้หญิงอินก็ถึงไรคนชายหมังก็ปวดมาลัดตัวเมย์อินก็ไรไอ้จ้องปวดมาลัดเอียงมันยำหูมันพวกแขนอ่ะกาบันฝันเมืองเหลือในเองแขนหน้ามีโทรศัพท์มือถือพอโทรศัพท์มาเสียงแตงแตงเปลี่ยนไปมาเรียกมันเป็นผ้ามันเรียนจู่กันมันเห็นนั้นเห็นไหนกันพวกเป็นไหนมาพวกไหนสิงโผก็อยู่มไรเมฆก็อยู่มไรหรือให้เปียดกันป้อกันแหมกันอุกษาปีเซห่มป้องกันมา3ปี10ปีนี่แหละมันก็ต้องได้เจียกกันพวกมันเจียกกันต้องได้ผิดกันว่ากันน่ะย้อนในเปิ้นสงว่าเพไผนี่นั่นอย่าไปเฮ็ดว่ามีโหแขนผู้แขนเมนั่นอําดี5ดีผู้เฮาแขนผู้ฮักผู้เฮาฮักเมียวซินี่1เฮาเป็นคนซ้ายเฮาลูกกว่าหาเงินหาคําหาอุกษาปีเซมาปั่นเมเฮาอะไร1อะไรป่วยเหมือนเปิ้นแลนะวางแผนขอบโคเลยซื้อเฮิรนซื้อซื้อดวซื้อกาได้พวกจะพวกมาแข่งกันเนี่ยมีรองหังหล่อตามือเงินมีไต้มือเนิ่มกว่ากินเหล้าเมายาเล่นร้องเอาการพวกเฮ็ดวันอยู่3วันทำกูมาแข่งกันลูกทอดออกทอดออกมันเจอการคนดีน่ะสินี่นะคนกูบอกให้เปิ้นว่าอย่าไปเฮ็ดว่าสินี่นะพวกฮักลูกฮักเมเนี่ยเฮาดูเฮ็ดกันนะเฮาเลยแข่งซ้อมเวลาแข่งซ้อมวันแข่งคนอื่นที่เฮาแข่งเฮาเข้เพิ่นนั่นก็อย่าไปอุบเฮาดูเฮ็ดเตะเปิ้นว่าซั่นหั่นไหนย้อนแล้วจังว่าเพไผนี่นั่นหมาเมียวนั่นดูไรไหวอยู่หมาเมียวนั่นอย่าไปไรไหวนี่เปิ้นว่าซั่นหั่นนั้นเนาะกําในธรรมที่มาลาดนี่ว่าอําดีให้อําดีต่อยว่ามี3โยพาห่มมาตั้งหลวงอําดีเอาต่อยกันเล่นก้องๆแจ้งๆเหมือนเสียงเสียงเหมือนเสียงมองนั่นวันใส่กินตั้งหลวงซินี่ก็อําดีเอามาต่อยกันจับกันเฮ็ดเสียงเสียงนั่นลิ้นนั้นเฮาอยู่เหนือมันนั่นนี่ก็เอามือเฮาต่อยผู้ลิ้นปากปากเหมือนเชียงกวางเชียงสังนั่นนะอําดีเฮ็ดว่ะซึ่งในนี้มีกลุ่มกุ้นหมุนเงาเหนือเฮาอําเซาต้นตาที่เอามาป้อจับกันต่อยกังกังกิ้งกิ้งโขกโขมมอพอเฮ็ดซึ่งดังนั้นพวกในสิ่งวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าโชคลาภทรัพย์กาเฮาก็สิปิกกว่าเฮาเปลี่ยนก้นได้ก็สิเป็นก้นตกหลาตกหลังสมองเฮาก็สิดื้อสิตื้อเตอําป้องเลี้ยงจังนี่เปิ้นว่าซึ่งดังไหนเนาะอันนี้ก็หาได้เข้าสะแวกกันสิกรรมกรรมได้อําลีลืออําลีได้ปึ้งอําลีได้ปึ้งแล้วอําลีกว่าลือกว่านอนมีอยู่3ตีนี่คนกูบอกคนสอนไว้ฮะ1ชิมตั้งแท้ของอวดวดทด2กระทาน3สรพามซะแน่อําลีกว่าลือนอนขึ้นนอนวันว่าชิมอันว่าได้เปลี่ยนที่สังขยานเขาก็พิกชิกไว้สิขาดปุกต่อ2บัก27เปิ้นกว่าห้ามให้กูมีเมียวขาดติกันนั่นนะเปิ้นน่ะปิกนั่นน่ะที่เตรียมมันแต่ปิกได้เหมือนเช่นว่าสังขยานเขาเสาไหน1อย่าไปเหยียบเยื่อยะ2อย่าไปลงไถลองเหยียวลองขี้ใส่เนื้อลิ้นแนะนํา3อย่าไปนั่งซ้ําผู้หญิงก็ดอกก็ซะกว่าตั้งเสียงอู้มันนําน่ะนะย้อนได้เปิ้นกว่าพิกชิกเปิ้นว่าปิ้งหยับไปอ่ะพออยู่นั่นนั่นนี่ก็เฮาเข้าเสาในมืดตื้อๆเฮ็ดนั่นน่ะเหมือนเช่นว่าสังยานเขาเช่นในปุ่นนี้สิกขาปุกต่อสิกขาในหมายถึงว่ามันสูงฮะความพราเป็นสาเฮากว่าปิ้งหยาบไปนั่นกำเหลียวอําลีกว่านอนนวดนั่นเพราะเฮานอนเราหากินหยาบฮะการท่ามจริงห้าไม่หมายถึงมันมีหังนั่นน่ะปุ่นพ่วงกว่าเข้ามาน่ะเขาสมานนอนพวกไหนจึงอันไหนมันไร ก็เปลี่ยนจุ้งเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนกระหวยเนี่ยมาเก็บกินหลุบคบๆคับๆกลางคำกลางขึ้นหมูม้าแมวไก่อันดีนั่นแหละมันเดียวกว่าหักกระทำนั่นนะอันนี้ก็ดีกว่านอนสลอพามอ่ะสลอพามเลยเปลี่ยนตีเปิ้ลว่าถือศีลกินเสียเปิ้ลอ่ะปฏิวัตินั่นเปิ้ลปันเทียทางให้ไม่โอตีกันนั่นชินเพราะว่าสลอบนี่หมายถึงว่าเปลี่ยนก้นตีกว่าถือกว่าจ้างอากรรมนั่นถ้าซ้ำกว่านอนเมื่อไหร่จึงเข้าก็เตยูมไล่กินไล่เตยหิมาหามขึ้นจงรับสภากาได้ก็เต็มมีไงเจ้าเนี่ยเขาดูเลยหัวเสียกันเนาะย้อนอะไรพ่อเมียพี่น้องพร้อมเสียงไทยได้พี่น้องไทยตามบุตรทางเสียงผู้ได้ยินเสียงข่าวลงเสียออกต่อในก่อให้แม่นย้ำพ่อมีมังกรก็จีเรียนจากกุคุณกุนางตามบุตรทางเสียงเสียคำขามเมอสงค่ะ
2: มาถ่อมด้วยลองก้นในกันกวนค่ะย้ำพ่องจะเหลวนั่นเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนั่นมีเจ้าภูผ่านสร้างผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้อยตัวหนึ่งเสียว่าเมื่อเตเลยไทยให้ไทยหน้าเฮ็ดเลี้ยงก้นกูวันตั้งกินเมื่อนั่นซ้ำเตเลยกินเยอะยาเตปันอาศักอยู่เศร้าตาเมื่อ50ปีในเย้าค่ะกำนั่นกวายก็จังถามขึ้นว่าจังเทงขึ้นว่าคาเลยเฮ็ดกันเฮ่ออยากป้อดันนายนั่นเสียเย้าสมว่าเตเลยกินเยอะกล้วยแต่เตเอาตาเศร้าปีกล้วยเย้าค่ะอันเหลือนั่นเก็บไว้ขึ้นคาเลในเย้าผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความกวายนั่นอยู่เย้าค่ะถึงแทงวันนึงผ่านสร้างเฮ็ดเป็นลิงแทงตัวหนึ่งเสว่าหังลิงว่าเมื่อเตลัยเฮ็ดเฮอก้นยุ่มไหลโขไหลเตลัยเฮ็ดเฮอก้นมีตั้งมนเจอเตลัยคิดตั้งตู้ไหนตั้งกินของเมื่อจึงเป็นกล้วยเตปันอสักอยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีในอยู่เย้าค่ะกำนั้นลิงก็เถียงขึ้นว่าเตลัยเฮ็ดเฮอเขามนเสื้อใจเสียเย้าซ้ำเตลัยคิดตั้งตู้ไหนเย้าเตลัยกินกล้วยได้สิบปีกล้วยก็ติ๋มเป็นป้อยเย้าว่าไหนเสผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความลิงนั่นอยู่เย้าค่ะวันทวนสามซ้ำผ่านสร้างนั่นเฮ็ดเป็นมาตัวหนึ่งเสว่าเมื่อเตลัยอยู่ดีพักดูเกินตั้งวันเสเห่าเตลัยกินเขาพักอันกึดอันเลือเจ้าเฮือนนั่นกล้วยเตปันอสักได้อยู่เศร้าเมื่อในเศร้าฮาปีในเย้าค่ะกำนั่นมาก็จังขึ้นเถียงขึ้นเสว่าเตลัยอยู่ดีพักดูเกินเสเห่าปันตั้งวันในค่ะป้อนั้นเอาสิพาปีกล้วยก็ไรเย้าค่ะอันเลือนั่นเกี้ยวไว้ขึ้นเสคาเลในอยู่เย้าค่ะผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความหมานั่นอยู่เย้าค่ะวันทนสีนั่นจำผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้นก้อนหนึ่งเสวะเมื่อเตะอําลุเฮ็ดการสังเสเตเลยเกี่ยวเตเลยมนกินนอนเสคำจี้จิมมึงก้นนั่นกล้วยเตปันอสักแต่อยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีในกำนันก้นก่อเถียงขึ้นว่าจัดปานดีแต่ในอสักเศร้าปีในนั่นอําปดนาคาห้าผู้ผ่านสร้างก่อเย็นอยู่อําตักเสียงสังกำนันก้นจังลาดตีผู้ผ่านสร้างนั่นว่าเฮ็ดในอําลีคาห้าก้อยสัมปันขึ้น30ปีเลี้ยง30ปีมา30ปีเจ้านั่นปันคามดมดคาแลป้อจึงนั่นในจึมคาก็อยู่เลย70ปีเย้าอ่อนในอยู่เย้าผู้ผ่านสร้างนั่นก็พร้อมจอมขอความกวนนั่นอยู่เย้าค่ะย้อนนั้นกบสังแลมือเตะอสากเฮาค่ะ20ปีนั่นเลยอยู่เกี่ยวกินมนเสในข้าวย่ำ30ปีนั่นซ้ำเหตุการณ์เล่งนาเฮิ้นหนังโว้หนังกวายแทง10ปีซ้ำลือเฮ่อเสหยอกลูกหยองล้านหนังลิงนั่นเสเย้าแทง10ปีซ้ำอยู่เฮือนเสไปเฮือนไหนนั่นขอตอบนั่นมีในขอถามนั่นตั้งหมดตั้งเสียงอยู่เย้าค่ะในก็เป็นลองอปุ่มก้นในเอามาฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้ลิงยินถ่อมจ้อมกันว่าจังหนังในค่ะออ

พี่น้องเขาเลยเงินถ่อมกว่าอำว่าได้เป็นเพียงความอำว่าได้เป็นลองปื้นหูตั้งหันกูลองกูอันนั่นคัดเจอใส่แห้งฝักตอนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาผู้เงินถ่อมเอาเขากูปานกูเสี้ยนกันอยู่ในซีเมื่อในอำหั่นเจอขึ้นสืบเงินถ่อมด้วยแทงต่างวันมาข้าวยาเหมือนกันในข้าวยิ่งหมูขาโน้นผัดยันเมื่อดังเพียงความหวานหูถูกเจอก่อนส่งขึ้นมาหกมาทุกจอมพี่น้องเขาแทงลื่นสุดค่ะย้อนสู้ปั่นพี่น้องเขาเหตุการณ์สังกอต่อก่อสังกอเฮอร์มันนาการให้เตือนย้อนผัดยันเมื่อเย้าค่ะเมื่อสงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: น้อยจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: อีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
3: ์นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบิร์ดซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกคาร์ล
8: อาเชื่อเลือดที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอจิเวออตาละหุคอป้าวเสมานะคะโบเผวิโย
11: สิบบาททอคอโลเย่แผ่วิชอติภาและงาคือสิบบาททอคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติภาอาชุยอตุยอชานีเตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับอคอโลเย่แผ่วิชอติภางาคือไทมิกอคอโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติภารับแผ่วิโยและออกเกลนิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติภามาโจวิชอรับแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติภาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกลนิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติภามากาวิชอติภารับแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาโคโรงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติภาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโคแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยูกาวิโยแม่
12: ไรกาอบุดะเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาเตกาเลเลทะฮะยูลาวิโยชริคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองาลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบงเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอตอกเอเชวิโยปือต้าเลกัน

อบูดาจาวิโยยานิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาแลชอปาอุปาลุเชตาวิออวิออญีลาหุยาติภาเกียวติเกไรกาอบูดาจาคโลงาหือกาพูกามอดาเลอคอกากอกาดากิเชวิทปาตออลอเปติกาลีลีทาตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาแลไรกาอบูดาจาคโลฮะยูลาวิโยเมฮะวิออวิออญีลาหุยาคาพอชอปาลุเชตาวิคาคิเพเชลีนาเดกาลิเลกาจาเมโดเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาจะได้เจอกาลิงาฮือให้มีกอคอโลแลมุยิคอยาแพวิทปาตอมุยิเซมาคาสปอตอลาวิอานาอกอติ

ค่ะนี่คือต่อดาเลียวปูก็กะกิจูจ้าวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพอกะอายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาชะคาเดนิฮาซาดากิสิแม่ยานี่แหละชุดที่สองคอลอสเนี่ยฮิฮับปะอากูฮับปะคอลอยานี่เซตชุนี่ฟันเพวิโยและจะขอการนี่ฮินี่ชกขอมขอและนี่ฮิงาฮาขอจะก็ขออิมขอโยแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยาติพาวติชุดที่นาฬิตาเลียวซาวุมหลอกก็ติชุดนาฬิตาขกายชอบเอาเปล่าลูกวิโอรอซาตาติพาอยู่เวลาแล้วเรียกเขามาดักกิเชวิโยงาคือราหุยาติพาท่อออกคือปิดตาเลียวเลยมือทักขกายติเกเชอแล้วออกกับปิดดักกิสิแม่

และฉันก็ขอจ้าเลี้ยงมีพ่อวิสาต้าลอติพาติเกะก็น่าสิแม่ฮาวิโอวิโอเนียร์หุยติเผาสติตาแม่ฉันก็คือวิโอยาวคอลุเหมาะถัดติเวลาเลชอยาเป้ลาวิชอยาติจ้ากอติแลลิชอยาชอกอชอยาชอชอยากอเป็นดักไอเวโรฟีดาบวานอนก็เวฉันได้ผักกะลิฉันได้คือวิโอยาวคอลุเป็นดักไอเวกาที่มากิเชวิโลจีอาณาจักรต่อดาเลฟ้าพ่อเวสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขงาคือไทมิงกอคอลุกุเก่าเวแลฉันได้คือวิโอยาลิงาคือไทมิงกอคอลุจะขอเป้าติฮาปาจันาวริฮาปาติเวลาเลติฉงานยีฮิฮาปาอกุฮาปาวิโอยาเฉาคอลุนี่คือไทมิงกอคอลุมียาติพาโรฟีดาบวานอนกเวอาณาเผยข่าวเผยนี่ฮาเลติชสกาเกาโลจีอบามีชอเซชกาและลิงาคือไทมีชอติฮาเลฮิชสกาจีมาวิอาณาชริพาเป็นดาเลเผยวิเลอาสันชกตาเลขอชอขอคโลเวติมูโลจีแล้วก็ชริคือเลโรฟีดับวันนอนก็วิชเป็นดับมาจะวินาบัติแลกุฏิวิออกคโลจีแม่ติฮาเลเซชกอกานนทบุรีพ่อติชออกาชมบุรีพ่อกอกาอติชริเผาคโลแลโรฟีดับวันนอนก็วิเป็นดับมาจะวินีวิออติเสกาจิแม่เปื้อเลนิสุเลวินาเลเป็นดามาวิชกาสมุทรปราการพ่อกอกาภูเก็ตพ่อฮีกาปทุมธานีพ่อเสือกาและลิติชเสจังหวะโจฮิวิจิเป็นดามาวินาเลติจังหวะวิเสกาคือเป็นดาวิเรียกแต่ละงาคือจังหวะจิ้งไม้โคโลกันยิ่งโมจิติกาโลโกงาคือจิ้งไม้ชอติกาโลโกอบังมีชอจิ้งแม่เรียกแต่คนยิ่งโมวิจิงาคือจิ้งไม้โคโลกะและจังหวะที่ให้พ่อกาติกาโมจิแม่คือโรฟีดับลิงวานอนก็วิชกาวุจาวิอานามาฮิโอโรแม่เรียกจิ้งไม้จิ้งให้นี่คือราหุยะเชมากอติเตผาโคโลกะแผลเราโรแม่รีแป้นดาเชลจิชดาปตอรีฮอกคายามีติเกซวิพ่อแป้นดาลาวิจิแม่รีมาวิติฮับเปอร์เซวิโอโคโลแลชดาปตองะคือติกาลิลิกาสติตะแม่รีฮอกคายามีติเกซวิฮอกคาชอฮักมาโกยามีชอมาโกนาลีติเกซวิโลโกถุงยาอนามัยติพาคาเดกือเลฟานี่คือไทมิงกอโคโลกะชอกาติกาโซวิโยแม่และลี่โรฟีดาบวานอนเชลแลโรยานาเคลิวิจิลิออสุตอเบวินาติตุติลีกอจาลีเกกอวิออนยาราหุยาติพาทกาลีสติติเลฟาเมอลโกมาวิชอติเกซวิทปะตอเปนดาลามาวิโลจิและลีนิเวตยาทาอานาจววิชอติพาลโกกาสาลือเลกาอานาชติติอานาโกเปกาวุลุอิลโกลีนิฮัวตูอานาทะตอดาจูวิออกาสติพาอิยาลาโกงาฮัวตูทอกามาจวลาเซลาเวจิเมเรียกเหตุงาคือไทมิงกอโคโลยันในห้องขับปฏิกาโรฟีดับวันนอนกวินาเคเตเลลุยอนากาแพวิโรเจนี่ยานี่อนาติเกแพวิทัปตอเรียนเนติกากัสไคเปอร์แต่ก็เลงาคือมุมยอโคโลเชซาจอซาพอกาติเชเวมอสลาวุติภากะออรอซาตาติภาจะเคปิลาตาวิโยแม

อ๋อวิ่งนี่รักยาติเผาจะวิ่งดอวิ่งคอลุสติตาจิแม่เลี้ยวล็อกวัวชนิดคือวิ่งยางาคือสตาติผากะกะกะหมอวิแลจื้อเลี้ยวลีทุเรียติแก่ป้อจ้าป้อดอวิทับปะโตมันโนมันเทติเลมวยวิจิแม่เจริญเลี้ยมัวกุฏิพ่อเจ้ากุมารีฮอกขาป๋าสางาเชิงาของเกาวิจิแม่มุสอนัทชอลียอบียดอวิเจ้ากุมาเรียบียดอปุเฮเลกาติปอทุเรียสเรียติสเวียละเคยโยจับปุเจกุมาจับปุขอนอมานอมาเทติเลมุยวิเจเคตเลกูไพกาลาเลียวยานะเชยวกุยวินะเรียกกอมอสลากุติภาชานีแตญีเลวกามอวิเลยอตุขอเชเรียมาเลอานากะเผะวิเจกุมาเลียวโนเนคโลมาเลอานากะจอวิโรเจเคตเลยอเลเบียเลอทุเรียติแกปอจาวิทปะโตมานอมาเทติเลมุยวิโรเจเฮโกเลมอสลากุโกเวนะไอโกฮอเลอทุเรียติผาชอติแกตาปอจ้าก็เวลีเบียดอกก็ทุเรียตาก็จ้าทุเรียเจ้าก็เบียตาดอกก็เวลีสลาก็เวลีติเกจามาแผ่ก็เวเบียเจติไมลีทุเรียชอยสื่อน้ำอาบรมติผ่าเกี่ยวกับติเกตาตาจ้าก็เวลีตาดอกก็เวลีเฮกว่าสารือเลกาลีทุเรียชอชอเจ้าวิทัปปะโตชอเจ้าวิขนุกัดติเกตาปอจ้าก็เวน่าเลยอลากัวทุเรียเฉลี่ยอชุกะจออชุกะจอมาเลียวคาร์โบไฮเดรตกาจอเลียวฮอวิออซากาจอวิจิแม่เรียกแค่ว่างาคือจามาจาวิทยาธาคือว่ามือกาออสคอลูลามาวิทัปตอฮอวิออซากาติตาวิเจเฮโกเบียมาโกลิจเตปากาลีฮอวิออซาจอวิทัปตอติเกปอดอเปียกงาคือออตุคโลกาติฮอตะลาแลลิงาคือออตุคโลอิกะมาหลอวิจเคติผาแผเลออเลมือลอกเนคือออตุกะสลาวิจิแม่เฮโกเลงาคือมานอมาแทมุยแลนาวิจเคติผาลาจะละฮะแผลาวิลโกสายด่วนฉุกเฉินโควินาเตขอก็ชวิตาทูปีแผวิโยลีนาวิชอตาหากาเลนาเชยหากกายวิลโกเลสจอกามากัสวินะเลยักขันโอหนาเชยนาวิชอหามาโกไกกาวิลโกมาสจอกากัสลาวิเลชราปะโตงาคือยักขอลเลชอลีมมโนมาเทติเลมุยวิลโกเตขอก็ชวิะหาทูปีเลปุขโนมโนมาเทมูเลปัสสาวิลโกเลียปูเวกากะก็ก็เลวีติคัสติผาพื้นเลอลีออตุคอฮอวิออซาฮาฮะตอลากาตัวปูนะเลนี่คืออาปูเวกากะกวยกอติอฮะเชจเจเลชอมานอมาเทติเลมัวลากูนะเลเฮกอนอลาลอกูนะอิกะชะมามาคะเดดอจเจออตุคอฮอวิออซาฮาฮะตอยตัวปูลีกะมาเฉยดอจจิแมชอยะชอเลออตุคอลุอิกะลูจาวิโยนี่คือออตุคอลุกะติเชวิออโคคาติผากะมาวิเลอิกะถาเยเชวิโยเฮกงาคือออตินิมาจักกะเชกาวิเลยะคะอิกะฉอลิมาดอรโกเชมากะแมลิกะแลฉอยะวิอาสะเผวิโยเลเกกงาคืออิกะติภากะคะเดกะดอวิโยแลอายิอุจะวิคะเดนอแมเลจดอวิโลโกทุเรียตาจาเลทุเรียจาวิโลโกจตาดอบิยาตาดอแมลิงาฮอตุคโลฮอวิอสะตะจาละโกมานอมาเทเตเลมุยแลเลปัสละแมแต่ก็แลเลวิโยเนราหุยะติกะลิเลถาจาวิดอวิพ่อสติปิลาวิโยแม่

หาวิอวิอญีละหุยาติพาวฉะเบติจิวิอยะแลปุลาวิอยะคลิมะหิแมอะทุมาติจิติทอกะงาฮูนาลีอยะถะรากุเขดะวิโยนาลีอยะจออภุคะจะวิอเจโยพุชิเสยูเลวุมะกะวิอเจแพเวทปาตอนาลีอยะแลงาฮูชอยะอปูอภุคะจะวิติจิแพวิโยလဲငါဟူချောရလဲနာလီအော်ယာရေဝေမရှူဒာတေဂါဂါလောကိုအာနာလီအော်ယာချစ်ဆဲဗီအခလိုမမောဗီအခလိုယေကတာလဲအော်ယေခောကခောဂါချာဂါဒိုတူဝေလိုက်တူလဲယာတေဂါဗီယောယာခတ်တိဖာဖာလောကိုအတိချင်းချခောမဟိကာယောဝီအာဆာလဲထခါဂါခတိတေကာယေကခလိုဂါချာဂါဒိုတူဝေဥလာမူလာလဲအော်အရှူလောဝါလောရှူတူဝီအော်ချေတေဖာတေမဂါဗီကကြောမဲအော်ချေချေတေဖာလဲအာယီဥဒဗီလဲငါဟူအော်လောပနဘတေတေယာလဲငါဟူအာယေကာခလိုခခေတီလဲဂါချာဂါဒောလဲအော်ငါဟူယေယာကာယာတေဖာရှူလောဝါလောရှူဂါတူဝီချေတေဖာလဲအော်ခုပငါဟူအော်ပောက်ဤဖဲဝီချောတေဖာဒေါခယေလောဝုစဖောဖဲလာတူဝီအော်ချေတေဖာအော်ခါထငါဟူဂါဂူတဲဝီယောแลงะฮึโชยะวีดอคาจออากูไตปือเลองะฮึละเซเลอมาเตวีลอโกแลดวาวีลอโกดวาวีเจติแพวีโยยะคะงะฮึดอตาวีออเจติพาแพละจะกะวีลอโกแลงะฮึละเซงะฮึออโตเตปอติดวาวีคลีกะเตวีโยแมแลงะฮึเยกะตาวีออโคโลแลอายิอุจาวีแลออคึปึอาเยกตาเวติยัทาลิหะเวเลนะบะติโยยะคะทอชอยะเวอสอสาพโลเยกตาเวอคโลอคุปะอายิอุเวเลพุชิไตภาโยแมอลกุพุมาจอลกุเลเยหุกะกะวุมะกะชุคะเลมอทอกะจะกะทอกะวุมะกะกุวิลกุเลพุทอกะงะคือชอยะเยกตาเวอคโลอายิอุจะเวอจึกแพวิโยแมเยกะไลเยกะผะดะไปวิเชเลเยกะคโลชูโลวาโลมาชูมากะจามากะดอวิทัปปะตออาอพ่อมิมาบาเวอมิมาอพ่อบาเลเตกะเกโลกอฮึเกกอจาไปเวชะเรผะทอกะพุชิทัปปะตอแพตอลาวิออเจโยชะดาปะตอลิงะฮึเยกะออคโลทอพุทัปปะตองะฮึเยกะมากะผะดะไปตออโปนะอคือปืนนะบะเตงะฮือเยกะตาวิทยาธาเยเสพาเยเสมาญิกะติเกเมือและคักเฮติแลงะฮือเยกะกะจากะดอกเกตุเวงะฮือผู้คักเฮมากะหะซากิตุเวอคากะกุวิโยเลอายิอุจาเมจะได้ยาทอกามอลอกอผู้ติผาชอเลเตปอติงะฮือชอยะแลมชอยะชอฮือกะวินมาจอวิโยจอเวกะเลติปอปีอะละกออสึกอฮึกะวินมาจะได้พาจอวิโยติปอติยางะคือยะมีมาติพาจอจะคอโลเลชูโมฮอตาเวอะปุเวกะดะดะวิทาโมเวลอกวออะขอชิมามะจวาและติปอญิปอยติวุเสเวมะหิกะติพาพาลอกวอวุกะเวมะกะวุเสเวกะจอเวกะติปอสอสึกอฮึกะวินมาจะได้พาจอวิโยโมจะได้พาแลลูจาวิออจือลากกัวมาลูจาเสออลอกโววึตูจวาวิทัปปะตอยักขะทอกางะคือชอยาวินมาแลออสออสเตหึกาวิชะเคเวจอวิทัปปะตอหึกาวิโกเวเลชอเลกึมาจอจิแมชะทัปปะตอเลงะคือออเจชะริภาทะทอกากาดอนปือวิโยคาเวติยาลูเวคาเวติยางะฮือเยกาออคโลมาลูเวออเจไตผาลอโกงะฮืออยู่บาแลมาลูเวออเจทาพูเยบากือเวพูไตผาก็แต่แลงะฮือเยกาคโลวุสพอกาจากาดอตูออโปกูเวลอโกแลดะวิโยแมฮาเวลาฮูยาไตผางะฮือเยกาคโลพูเยเวออคาคาเคติกูจอเวเลคาทะตากูจอเวเลคาคาทะเรงะฮือพูตาโกไตจอเวเลโกโกงะฮือยันเนยันโดกาเวติยาทายันหะไตแมซอปอผะนีกุแล้วตาลอแช่ชอยาไลกาเลซอเตียผะนเตียซอเตหะไปเตียเนขอไปพูโกเตียจะเคเจเตกุแล้วเคเจเตกุเชวิอยู่เลเตขอเตขอกาออเลมือลอกแวะไตบายกะโกไตมากาเลโอเคกะวิโยชะดาปะตองะคือเตตุวิอ๋อเจอเตผาแลเตยาลิเลทอกางะคือคะเดกะโดชิกะชิเลอ๋อ
ดอกาปุเวทยาธาจูจาเลกาติเกวิโยแมพูกเวเลเลอชูกาฮึกาจาวิออเจโยยาคาทอกางาฮึเตปอติติดิปุลูติเลอโกเตมากาวิทะปะตอเตปออเจเจโกเตเลอโกเตเลมาลาวิทยาธาปอดาวิโลกัวติดิปุเองาฮึกาเกวิโยแมงาฮือขอมูจาวใจเวเนียอุทาลอกัวติบะนิบะกาขอนุติทิอาเจ้าแมยาคาเชบุญิฮาคาเคเกเลขอนุงาบะเอเวติชบะเอเวกาจะจะมาโมเลจาจาหาจาอเจอยาปิปาวิคาเสงาฮือผู้ชื่อได้พาเยเวทอกาเชบุญิฮาวิออยาแลสติมาติสอเยปุเวลอกโกงาคือจากาวิอาเกเยโตเอเวมาลาวิลอกโกแลดีชาวาชาเกวิโยแมและงาฮือผู้ก่อแต่วิทอกาญาณิเสลีงาฮือยะญีงาบะซอปองาบะคติวะแต่กาวิลอกวอไลญีปอดาแล้วเตหะปาคิกาลาวิลอกโกแลไลลอยบะงาฮือกาเกวิโยแมออคือเปิดท่าแรงอะคืออีเวอเจอท่าตากได้แล้วตีปออาแก้ตีปออาเจออาเจออือแลอือแลตีแล้วตีนี่ลอกัวอือเวอเจอได้ผ่าทางอะคือเตกายกาวิโยแม่แต่ก็แลงะคือเยกาตาวิโอคโลอสอสาพอโลสอวิลอกโกแลชอยาติกาลิลิกาเยกาตาวิโอคโลอายิอือจาวิแลผู้ไต้ผ่าอายิอือวิโยอลอกโกงะคือเยกาคโลกาจากาโดวิชอไต้ผ่าไลยะกะลอกุกะพุโจมาวิทะปะตอฮอกะปาลีเยเสภาไตภาอมีมาอีเอกอฮึกะวิกะจอเลพุจะทอกะปะหะกะเผวิโยและไตยะกะกะลอกุออยะกะโคโลมะกะจามะกะโดวิทะปะตออพอมีมาบาเลอติกะถาโกจาเกเวกอฮึกะเวอายะกะพะดายวิชะทอกะพุทธปะตอเผตอลาวิโยฉะดาปะตอลิงะฮือมาจอกะมาเผริพุชองะฮือยะกะโคโลกะจากะโดตูออปุทอกะยะกะตาวิออโคโลงะฮือดอนีแล้วกุสุพออาชุลวะลอชุลาตูออปูงะฮือติยาลิเลทอกะดอคากาคาติไกตูวิออคาติภายะกะตาวิออโคโลกะดอเตอวิโยแต่กุแลออวิออญะลาหุยะติภาชาออลอชะได้ภาอยู่เวลาเลติยาลิเลชาออกาปิดาวิโยแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวันยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่ถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวนหนึ่งไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่ถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
4: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผ่านน้ำคลองดูสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผ่านน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
5: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผ่านน้ำขึ้นมาคลองผ่านน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างจึงเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าค้าแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เลตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่าว่ากันทางคลองถมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งสองร้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางคลองถมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่ากินของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้
8: ท
7: ำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
6: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายมิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
9: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
10: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความ

0: เวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือโซลาและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เช่นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม กับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศ

0: สู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนการลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนการอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนการผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ IBAS สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ Local Contentสู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
3: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
4: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น RH positive และ RH negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต RH positive ในขณะที่หมู่โลหิต RH negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้นต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึงร้อยละ 15
3: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ RH negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:32 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรส ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคูหาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหมวดชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลับโรสแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตร ส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันท์สกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิซึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปลายส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดพิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยU20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการไชน่ามาสเตอร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1-6กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
9: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
8: ท ั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่ 8-14 กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่16กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได
10: ้ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับเวิลด์คลาสว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับเวิลด์คลาสแบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีเราต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
8: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประการะสมาดการเป็นนานับประการะทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์0 2534 7533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปปรากะเจียวโคโพปปรากะลือปรากะญอสุหากอสหากอตาชะกะตอเลจอปาโมสาสมูลอพีตาบิยอภาแกปปรากะลือปรากะญอดือยอภาแกบาจอปาโมโดกะเตลอ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอต้องมือลองเห็นเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อยอบผักแก้หลอซะตะผัดโดผัดชิหลอซะบา
8: ที่วิจอบยอบพอลุ
9: อาเชื่อเฮอทีเลี้ยเลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นส ามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Good boy.

Oh.

Hare Krishna.

BO ดีว่า2

luôn thiếu nhà đàn ông ba thao là biển à chiều màu lâu lâu yêu à

يقع أوت يوا مان سيم بي

Yeah.

转哦，哦呀哈哦哟那，不那就倒啦。年年背一帮，背年年背喽。

tolotti taja o tengo nin nin ne tuo

Cốt với ơi và bạn ơi, hai nhà bé dám kè ngà tu xiu xếp tặng ngà

见他那都也比我断哦年那年被被逃被丢年我哦追逐了变那呆为转哦有哦马年被

样标准的了哦，标准的这样进度。

hanya pemina telau sejana yo mai yathanya lo

โยเตยามลาต้องท้อแม่ยอมมานาทิเดียว

Yêu mẹ về nhà, nhà nà biểu phía nhà làng ô. Quyết tạm về tình liệu.

Vietnam. Yeah, I'm a

Yêu ta mê tha chưa.

King of Thọ Địa ơi.

Yam Wabitana Nyana Sunyi Patinga.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล ซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาโอสปท.ปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: กอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้อมมือ
7: ลองเพ่งเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิออกคอลุก
11: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
8: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

a xia hua pa ho hua nga a ma sa a wo li sung do zi to hua pe la wo nga a wo li sung pa ka go a yi sha du gung wo ba nya tha chin mai nga สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างาอีเวลาจิงโง่เมียแน่ๆยังเออโฉมโมควานีเจมูวติควาดวะทีมูลงโง่เมียหนีมูควานีสามโมนาทีเนี่ยควานีเออนาเนี่ยจะดูจ้าเชื่อว่าอาวรายการลิสุงดมโดยจะว่าเหอหญิงกาทะเลนานาละยิวติกาไม่เรียกว่าวิทยุงะยีระบบยาเหอระบบเอเอ็มอาจจะแปลว่ายีครึ่งความถี่ไปเหองาทิตุลีฮาชิตสโชวาโจญาโดละอาทิตาวระบบหลายไงฟิสุบุยเพ่งไปเหอสวทเชียนใหม่เอเอ็ม1476กิโลกาทะเลหลายอย่างอ่ะ

0: 我
1: 谢谢你生啊你我和我撒茄子花也多少来花撒花也难忘来月
0: 天你是我努力三天子快度人
1: 哎哎哎
0: 哎哎哎

0: la gueule.
1: Ой, сисьи не нам, а не может закладываем.
0: Ah, sai, é.

0: Ой, Есенина, а не Хасаня, а седла. Ай, беда. Аллаху. Саня. Я семья. То тело.
1: Синий свой, но без они седло.
2: เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสรรพกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
9: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำแจกสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปปรากะเจโคโพปปรากะลือปรากะญอสุหากอสหากอตาชะกะตอเลจอปาโมสาสมุลอพีตาบิยอภาแกปปรากะลือปรากะญอดือยอภาแกบาจอปาโมโดกะเตลอ
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
3: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอต้มมือลองหิ่งปิง
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะตะผัดโดผัดชิหล่อซะบา
9: ที่วิจวิออกคอลุ
10: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
6: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านเอกคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 นาทีโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังครับและเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็เกิดที่หนักสุดก็คือจังหวัดน่านนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับให้พี่น้องจังหวัดน่านนะครับก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วล่ะนะครับก็ยังไงก็ทางรายการเสียงจากคนพิการนะครับรวมถึงสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องภาคเหนือตอนบนทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นนะครับในระหว่างวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยมีนางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานนะครับโดยมีนางอัญชนากรมาลัยพันธ์นะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในโครงการนะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อพิเศษนะครับในหัวข้ออิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่มีต่อสภาวะการและทิศทางการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับและรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อมาตรฐานคุณภาพเพลงนะครับการตลาดดนตรีดิจิทัลและการสร้างผลงานเพลงการสร้างรายได้นะครับและการบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างเพลงนะครับการโปรโมทเพลงโดยใช้ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นให้กับสมาชิกนะครับเรื่องโครงการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่17และ18ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแม่อาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับเรียบเรียงผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี่นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรเขาพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ถึงผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

บทเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตกุลแอกนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรรณสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
6: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางช่วยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและประทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุษณีหมัดและสวทเบตงรายงาน
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระลือปลากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตอล้อ
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
5: ว่างหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอบผักแก้หล่อซาตะผัดดกผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาชีพที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

nhìn Yeah, chân mê tiền à.

tiếng tết tổ nhà biết thổ tổ lộ nhìn cơm vừa.

有啊，厉害。

แม่เลยโอ้ปิวายามโยเบียนโงอาทอดแย่เซโอตุจินอิวโลเมียนรอนานลาเสียมายามเฮียวเวทอบแฟงอาหินไทยแย่โชว์

bang bay chi bang we o ya you la hello nian na we big o

念大悲强边斗谁大我亚那满阿罗拉拜哦亚念เวตุนาจินนาสองญาณสองญาณนามะมาญาหิโตเป็นก็เราต้องโลจานาเป็นทบทบญาณโอเสียนาเดียมาเบี้ยหงสุยนาแต่ปุงแย่เยี่ยมโอ

โยมาเบลังเปียมเบจิวต่อเนี่ยจานโอเปลี่ยนแล้วขนาดเทีย

setiap ahot jiwa man siem be khaya nyana mai suy na tong ahot.

the almighty Lord, just you love we are. It's

doang. Oh ya na ko yo na ko na chưa tỏi đó. Oh.

vì là ôi u là miền à tôi tụ là bê ô na na nhàn má tươi hoa tụ

nanotzin ziotiela odango.

อกเลยอย่าแป้งเอาอ่อนหายเงียบยังแกงตุ๊เสียวเสตังนายังเกเนี่ยจุยโอต่างเสียละเสียวโลตี

呀呗咚嘛那咚呀那七边呀阿喽

见啊见他那都也比我断哦年那年的味道没酒年哦ตุลาเปียนาตายวิจังโออิวมายาเบ

Adira Oteno Kaguime Kyotun Adira Mango

giam bé tà dinh rồi cha rồi kho nhà khai quỷ nhà điều ôi.

Yeah, that thing up, yeah, now, nah, hello.

Yam,

tulad.

听了哦，问呐，牛家没呀？牛啊，开家呢？让哦，得走去那，滚，他滚了。

生来呀，在河边，年年的年年啊，别。

บุญนาเบนหล่อนานเศร้าหล่อนานกิโลยัน

0: bù lên ta tê bê tông nhẹ nhẹ thao.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพอมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
11: นางสาวพลอยทะเลและสมีสันจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อซึ่งวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไถ่อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那望子胎豆梯猪啊到这杯说到这了楼说豆沙弄到杯海内梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
11: ที่วิจอวิออกคอโล
12: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
9: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
13: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภ ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
13: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: สหายเตียยอมมอมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไกคอมอจอยอตุกัวมอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัตว์จือยี่เทียเจจือเชื่อดอตุหนึ่งมั่วมอนเตอร์นุ่นสีตอนเตอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป๊ะศูนย์สปสชเขตจึงใหม่ยอศูนย์จีเป๊อ้อยจีเปจีจีตัวนอหลักจึงม่วนบริษัทต้องเจ้าจอถูกหลอกยิงยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปอ้อเป
15: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trăng mày. Sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไต้กรมประชาสัมพันธ์รู้เชื่อเหอะฮาลุมงอินูเปหาออจายังเสริญจูเปหาเถาเชื่อเหอะจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเชื่อเหอะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมองยอเป้ลุมองสวดเล่าช่อกลางนงเต่าย้อนชงอีจงหนาจึกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีไปเจ้ารู้หยี่ลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้เก่าลีไงเก่าช่างตูจาก

ใช้ฮัลลุนงย้อจวนดอกเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจาะเจ้ากิโลเฮิร์ตอัวจังเดาจัวเมฆชัวเล็งชัวตูเกือลุนจูกุญอ้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวช่างกังดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลูเสงเจงใหม่วังฮัจเจชาฮตาสวดเล่ายวนจูญอ้ออัวพงยืออัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกลูกงเกลอเจจวนดังดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงจังใหม่จื้อมองเตา

자, 신도아의 연우시 상풍유도의 너지도대교 너구여원다 대루리에로 탱가오년 살조

0: Oh.
1: Chuồn giữ núa yếu mỗi y sang lù bao cho lù thẳng chùa suốt lâu tàu bao hạ chuồn tàu colony cho kế chế cứ như tàu chăm rút lo sư nư bà chứ mua bài chén tổng khà chùa suốt lâu bao có chẳng chế mong ế giá chứ hạ tà mua sự chênh cực ủ bà tì hệt chứ bụng áng mong liệt lón khà sẽ hại khó tư nó chè mua bình sự nông sang lù bao nó tàu mà cho nụ chứ gà xuông yu tì thàm của tàu tàu tuôn thua tàu hạ chù จู้ใจเต่าคือกรณีจู้เก๋นือป่านือชำรุดชื้อมัวป้ายคาเจ้งตงจัวเปเสียงสวดเลเป้าเอจังเชมงชื้อหาตามั่วสืบแช่งเกิดอุบัติเหตุชื้อปู่ก้างมงเรียกร้องค่าเสียหายขอตื้อน้อยแก่จ้อต้นหนึ่งคือหาตาชื้อเต็งเหม่งสืบแช่งอุบัติเหตุหนัวมั่วเป็นสืบมองเกาะเต้าก่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเตาเจ้าเล่จู้ใจกุยอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เจ้าเล่มาตราเปล่าปัวเน่งเก่ามายอหตากรณีเต่ากือจู้เกณฑ์เต่าชื่อมั่วหน่วยงานตั้งก่อจือรับผิดชอบเพราะเล่หนุ่ยเจมั่วเป็นสื่อเกาะมองเต่าจัวจ้อหนุ่ยจื้อสารปกครองเต่าหวยยอหตากรณีเต่าจ้อเก๋ทางหลวงคือมั่วจ้อหน่วยงานรับผิดชอบหนุ่ยเจมั่วเป็นสื่อเกาะมองเต่าเจ้าเล่หนัวยอหตายอจ้อเก๋เช่ทางหลวงพิเศษแผ่นดินสัมปทานหนุ่ยเจเกาะมองเต่าจัวจ้อหนูจื้อกรมทางหลวงหวยโยฮาตายโยจ้อเก๋ทางหลวงชนบทหน่วยเจเกาะมงเตาจัวจ้อหนูจื้อกรมทางหลวงชนบทหวยโยจ้อเก๋เช่กุยอทางหลวงท้องถิ่นหน่วยเจเกาะมงเตาจัวจ้อหนูจื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากุมัวจลูทางอวยเก๋เป้าเลนัวจัวเป๊สดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนจื้อนัวจักกังลูกงเก๋ลอเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดัดรู้เสียงจังใหม่ซื้อมองเตา

กูหายจากด้านหนึ่งตอนนี้จะดำลงจากด้านหนึ่งนอหนึ่งย่อยจากด้านหนึ่งอ้วนรองแห้งมั่วจะหลับหายตอนนี้จะมีตัวมีหนวกจะว่าเนี่ยเนี่ยจีอยู่ตอนนี้จะจงจีเจ้าหน้าจีเจ้าหา老师有到那教室老师本电视那几只是路那是道是家是街在中了这是路的应急院每每次老发生的闹或者这这了要七杀气的应我当门打理没有你呢让他能呢要一让他能我容行有老黑的那叫你都没有老师啊，那些道要认得，我这种弄了那些，铁口叫老师了那些有八的都都有，我头莫二年级，又到招人多，招人多的，头妹妹老 Kiki 的，金龙年龙子路，你还捏啥？你还捏好事？当到老人去找呢？到这了应急走呢到一亚那几嘛西火呢大湖地西里嘛你也特你也当到是对你也对自己嘛都知道过后都自己母多到一头哪叫老我呢是了没都没有嘛做那点嘛叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚是嘛哦大理了理过都知道好到招人多的了都自己容易啊都自己路路知道那了咖喱做古招都没都到那古知道过后了咖喱嘛你那么火老招人都的嘛头妹嘛啥的头妹头老老爹老多了你还你家里喽你家你家里喽新到喽新家新街喽新到的是了都卡都莫绕都卡都莫绕都没了因为道都落都落了因为还有啥就道都没你是哦人机还知道咯人脸嘛只差塔照了嘛没人还知道对面都没有了嘛哦找人多的只是咯那只嘛做家行做绕是那只嘛做要家行硬是道一好的嘛你也特你当老师是真闹是真好搞现在都当到老师这都自己还知道咯新导新导新导这你要看你也没人了咯老爹落大了这你也特你没你绕了这上炸这要看没来哦人自己话人自己还爹这么多古有到那古都是容易啊还得古有到找人都诶到一把都这古要去找你。要那时的路古这古那一堆一路那一堆一路这大家老早这古都去操了。我家古都都那诶那到那到好头没嘛古路路那古去到那老早那到那啥的那老多诶那有体啥那有这啥那家。那人老诶，人莫弱诶，那人啥看得过了，所以古老弱弱了天，那有几里莫古找宝寨嘛？哦，这种县里那叫民谣呢，那老叫民谣金龙的嘛，年都年扎么里老里那些，都几个话，都几天里点哈里呢？绕那也绕个，你家了那人有年看年莫搞大，年有莫年生了那么古头那绕那绕个。他的爹古把生有到那了谁到这里了爹到肉呢被油膏和肉膏我告海杯各有搞杯我大鸡谁到这里了都记得了爹还里闹着呢你家了那有天母呢那些那一人们去奥土巴老着古呢叫老着古山达木给那母那家里的老古还去到那里了到个一人奥土巴告诉这个被人去到个老母亲就做一人阿土八就八个论的地那了呢一人就到阿土阿土了做这就做论子论子一土做做古多一土个多的高这年多年多年多年多这这当着招土八做了做论子这论子么招土八的叫了八戒么做路叫了八戒为宝八个
จุดจุดจิ้งจิ้วอุยปองตาจะเล่นสีเทียเลียเดียลีจ้าลากูหายจุดเตาเน่ละเน่ยอมหมูเจเนี่ยล้อเนี่ยตัวปานตะก็ย่อก็ล้อเตาหนอนาเจก็หมูก็กูจะหายก็ละโอ้เนี่ยปานเราซื้อมาไอหมูตัวล้อเตาเนี่ยไม่ตามบอกเลยเนาะเอจะก็จะกลับไปล้อตัวปานนั่นมันเนี่ยล้อเนี่ยตัวกี่ก้นกี่ก้นซื้อมานี่ขาดเตี้ยแต่โอ้ยยงยี่เตี้ย เนี่ยล้อเนี่ยจอดตาเลยนะเจเน่ล้อเนี่ยจอดตาเลยนะเจเน่ไล่ตัวล้อโตแข็งเดินนอเจ้าตัวเดินนอนะย้อนไล่ตัวล้อโตเจก็หมุกก็ย้อนก็ล้อโตนะก็หมุกก็ไล่ตัวล้อโตเจยังไม่เนี่ยเจ้าตัวล้อเขาจอดตามาเจ้าเดินเจเน่เดินก็มาจิตโตเขาหรือสิเจ้าตัวกูเส้นมาเจ้าตัวล้อ เจ้าตัวปาวิปอตัวจัวเลยเจ้าปอลอเลยเจ้าล้อจิตเอาเลยเจ้าตัวฮอลล์ล้อล้อล้อเตลีตาตาเขาตัวละกะกะกะว่าเนี่ยนะเขาเจ้าจีตาเขาจอดตาจิตเอาเลยตาจอดจอดลังเดล้อจิตเอาเจ้าล้อจอดที่จอดเนี่ยวันถ้าเสียเขาขี้เลยสิเจ้าตัวตัวละเตลีตาจิกะล้อเลยเจ้าตัวละตัวเตลีตาจิกะล้อเลยเจ้าล้อจิมวันนั้นตัวล้อเตาเลยจอดที่ปอเลยสิเจ้า โอ้ล้อจิตเอาละเล่นจีเทเลหายเตียจะมีหนัวกูหายจิตเอาเน่ยันเน่เนี่ยมูเนียจะจงนี่จะป่านะสละมาเนี่ยมูเนียไอตุนยอกาจงตุนยอกาหาก็คือเตาก็คือก็กูคือเตากูคือกูกูมูยอกูก็ยอกก็เจเน่จิโมเกชีป้าเน่จิโมเกชีเชอเน่ตุมูอัวเตาจงละลุยจินชายเน่ ตัวฮามัวเตาโยเกอเตาเพลลอยจินชายเน่รู้สาตัวเน่จะลอยจินชายรู้สาล้อเน่ลิเน่ตัวเน่จะไปอีหลังตัวอีตุนตะกอสนาเน่ล้อจะย่องยีกันกอละมาเดี๋ยวชีเน่เจ้าเล่งเน่กล่องลอยปอลีนอเน่ชีลูเน่ชีปากอดจุดจ้วจงลิกูปาปอนอเล่นตัวตัวเน่ตัวจิตเตาเน่จิตเท่าสาขี้มาเน่ตัวล้อเล่า เล่นตัวเตาเราชี้ไฟเสด็จนอตอนเตาเสด็จนอนเตาไฟก็ชิบเบาเตาเจอเราเสด็จไฟก็ชิบเบานอเจอเนี่ยชี้รู้รู้จุดมวลเชอเนี่ยซื้อไอ้เนี่ยชี้เตอเนี่ยจิ้มว่าเกี่ยชี้ป้าเลยนอเจรู้จุดมวลเกี่ยเชอเนี่ยเจเนี่ยอีตุนยากาจงอีตุนยากาหาเจเนี่ยเตะกูเตะเตะกูอยู่ตอนเนี่ยเจาะลังหล่อเนี่ยจุดมวลเกี่ยชี้ป้าเจเนี่ยจุดมวลเกี่ยเตาตรงเลยจุดมวลตื่นใจเนี่ยเลย จีบ้าหาเดียร์เล่นตีอยู่ตอนดาวโลว์หนาวจื้อเราเล่นคือยันดาวโลว์หนาวจื้อจะเล่นตีตาวหนาวจื้อเราอย่าเล่นคือเช้าเล่นคือตาวหนาวจื้อเราอย่าเล่นตีเช้าเจเน่รู้เรื่องเทเลยัวจงอาจะมีหนาวน่าเจเราเจ้าตัวมีหนาวได้ละมาลีจะกล้าหลับที่ซาแล้วมาจะกล้าหลับเราโอเคมาจะกล้าหลับตัวเตะจีนามูไปยัดตาวลิซีหาย เจ้าเก๋เพ่เจ้าเก๋อัวถอดเป้เมย์เป้จิตต่อเต้าซื้อจีนอาเป้ตื้อหลอดตาเหล่าเป้ตื้อหลอดเจ้าเหล่าเทียเป้เนี่ยตื้อคือเต้าเนี่ยเหล่าจีนย่อยจุดเต้าเลยจีหายลีเจ้าป่านเดินนอแล้วเจ้าจีลินเดินรอแล้วเจ้าเล่นคือตีนเดินชีลูชีป้ากูโยจ่ายเนี่ยเจ้าตีเหล่าจีลีมัวเดินเดิน ตีโยป้าดอกคือหล่อป้าเดาจีโยงเกจีโยดาวเบียยอรินดาวเราเจ้าเล่นคือตีนเดาเทเลวันนั่งชั่งนั่งรู้แล้วเนี่ยเราจีโจยาหล่อมายอรินดาวจะดันนั่งนอคุณมุจลาถากเฮโตเน่เนี่ยเจ้าคือตีเตตูเนี่ยเสด็จมุจจำมองร้องไห้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจีอยู่ตอนเนี่ยเตนีป้าอยู่ตอนเนี่ยเปล่าเปล่าจีเล่งจีโจเล่งเปเชเล่งหล่อสิเป่งร้องขอจีซอยอีเล่งเสื้อหม้อ ย่อหยิ่งจ้องหยิ่งจองเนี่ยเสด็จชีลูชีป้าที่คือเตาหล่อเสด็จนอคือเตาหล่อเสด็จนอเนี่ยชีลูเจเนี่ยจิโมเกียโยเชียเนี่ยย่อหายเตียเนี่ยจิตเจชีลูอีเล่งมุอวยยาอีเล่งมุยอการดูอีเล่งมุยอของดูตอนเนี่ยน้องมองซื้อเจเนี่ยเขียวมุจ้าเจเนี่ยตัวคือตัวที่เนี่ยตัวจินตนาเนี่ยย่อเลยจะถามว่าตั้งมั่งเจเนี่ยเขียวมุจ้าเจ ในตัวหมู่ป้าจิตเอาขอนอจะขอจังมุจะหล่อหายด้านนั่งนี่นอเขียนตอนนี้
กูปอให้เจอจังหันจนแต่เป้จงคือที่ฉันเดาเป้ยังโม่คือโม่ที่จะจงกูโม่จะหลอกหายตัวเน่เน่โม่จะจงมากูโม่จะหลอกหายตัวเน่ย้อนเน่โม่มองเน่เนี่ยเน่จีเรื่องตือตู่เต่าเน่โม่เปล่าจีเรื่องเน่อีเรื่องเชยอีเรื่องอีเรื่องป้าอีเรื่องเต่ถ่าวเต่ตู่โม่เต่ตู่หาจีโม่หลอกชีป้าเอ็นเน่ที่ลีโอเต่ารงเนี่ยที่โมจะเกศลู่จะยกวัดจีลาเชดเอวิยะมาที่ลีโอเจ้าเกศเฮียเชดสิบแปดเต่าเอ็กุโมจะลาหาลีนอตโตเน่วุชนเต่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปอร์เบอร์สุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชีเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกพลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก่อโ
13: อประเลือดสัวบัตรทองและเนบาตาห้างอนและตายาลอซาต่อปูและดับบาคาดอตาชาบานี้ก็เนบาเกตามาเจอขอบโลเลือประชุเกไม่ได้เมบาอาผัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวปามาเจออไม่ได้เมบาตลอดและยาลอซะก็บาเชื่อตาเกลและขีเหนียต่อปูจัดถอดเลือดนี่คอเลือดสิยาลอเลือดตาฮากุฮากออุทอนิล้อตลอดและเชื่อตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053-285-355
14: ดอปปูแวปากะญอโพนเมบาสะสุออมมออลวิทยุกะลิลอกอจอเตเวกิแมตตอญาอีบอบบาเนบากะกะเลนตาพิตามาตาพิออมมาออจะแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ
13: ปลและสัวบัตรทองและนิบาตาห้างอนและตายาลอซาต่อปูและดับบาคาดอตาชาบานี้ก็ในบาเกตามาเจอขอบโลเลปชุเกไม่ได้เมบาอาพัวลีอาหมัวป่าอาเปือเวปามาเจออไม่ได้เมบาตลอดและยาลอซาก็บาชโชตาเกและขีเนียต่อปูจัดทอเลตินีคอลและสิญาลอและตาฮากุฮากออุทอนิลอตลอดและชโชตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่0532853555

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ
2: นอเดอโอมิโชเปอร์ดอปูแวมือกาพาตีพือพีโรมอสก็ปราโดกันนาตาโพปรากวาดอตาโพไปปรากันลือปรากันยอก็กันเนาะแฮตุกกอลซาแพลตลอดตัดและสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกกอดยาดีเจเสมอเนาะจอซาปิเสมอเฉลิมสริวงชัยเกลอซาโกมอสก็เคโดกันนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิตซาเชอร์ขอกันนาดอตากระจอและเก็บลือเก็บโผและติเลอร์ปือโพแวโพอ่ะก็เนาะ

นึเมสิญาเลนึโพออสีจวยตามูตาจวยตมีเกรจาเกนึสักมาดิแลปะแก้หมูแก้ป่านเนอาแก้ตาเลือดลดโดกเตอดิสอเลือกโตเจอมาเจอกรอกะโพลีซื้อตะเห็นเมลเลอาจวยตามูตาจวยบานอพระพุทธสารเลอะอักแลสู้อ่อมเมื่ออ่ออะเต่ามูกรดแลคือเดอตามูตาจวยเนอะขอทิคขอโลเปิดทอไว้ดาตึมลือแลดโลอัดโดดิสอเลจึกเตกือนาอีหนอเตอตมีอะขอทิคขอโลเปิดทอเลอะหมูอะป่าดาแวเนออซีจวยตามูตาจวยอะโพธิเวดาเดอกวาโลเวดะคิมิตมีพระโพธิสัตว์เลอะอกียกอดเปรทอบะจตะก็เวดะเลอะความพิการทางร่างกายเมตเต

จตเตเวดาเลอถูกทารุณทางเพศแซมีตมีพระพุทธสารเลออสารปอบาดิสอลเลปากาเคบาพระพุทธสารเลออตาชโมระชโมระกุมะเอมาสอลเกกะจาคือมีตมีพระพุทธสารเลออนักเกอักโลอหมอปาเตสโสเตสออพระพุลีสัพกาเตสโสเตสออเวตกนาเวดาบะนุยมีตมีพระพุทธสารเลมาดาเวเลอักจาสาตเพลสัดโดความมีตมีพระพุทธสารเลอเมชันยอคุยมีตมีพระพุทธสารเลแลโจตมือบะมันโลตาตมือบะอามิตชีพระโพสารเลตเบรออาโกมอสกอน้อมมีบะอาโกมอมาตาตมีเกรจาเกอาเวโอดาเวโคโดมาตาดิโซเลปราโซตมือบะตชีเตตมีพระโพสารเลอักเลเกตาเกตะก็ตะแคตเซบะตชีคีตมีพระโพสารเลอาคืออารมณ์สกอเทปัจจุเอตมุตตาจุเออันนี้เนี่ยพระพุทธสารเลออตหุตาเกดิสโซเลเตกุณามขอเศรษฐภาเนบัตบาเลอเกอแลจุเอตมุตตาจุเอญอนอดอเลอปะกะเคนหนอพระพุทธสารเลออันนี้ตะชิเซนีทอเสพอโคอะเมจุเอตมุตตาจุเอเนอตหุตาเกเกิดชอตเลสัตติบลเลอจัดดิสโซเลอัดโดชิกเตกุนาอีหนอบาตรกากามาสัตตุจูตุจูอัมัวป่าอัปเปือแวตโดตโจอติดล้อหล่อบะบาตรกากาสัตทอตันยอกว่าอัมัวป่าติมือบะบาตรกากาโอกจอติปอสอติปอแซบะบาตรกากาเลมัลโลตาติมือบะตัมมัลโลแต่มีเกเรจากเกเนอตาตึกเกดิโซเลอัลลอบะบารกากาตึกเกดอเลตาเลอปุกิยาเกดอดามือบาชาจเวตามุดาจเวบรอเดอเกตาเสดผานเนตมือเลบารกากามีตเนมุนนาคอฮัทถอฮัลลอตูลึดเดลึดลอตึปอเกลึดเดบะกว่าอะมัวป่าตปอมือบะอะมัวป่าเมตโตราตมีเกเรจากเกกนาเวดาตปอมือบะไม่ได้มีบานึกกว่าเราว่ากว่าในแก่ตำหมดตาป่านึกกว่าเราว่ากว่าแต่แล้วนึกคุณเด็กคืออัลลอฮ์ชอนีอาโอมีเมียดิซอลเลนึกหล่นเจตาคือตาขอเลออัลเหลือเปโอเลือดเลือดหล่อปูเนอัลลอมมาเลื่อนเตสิยาขอดที่ขอดโลบานีอาโอเจียอาไม่โอเนบาดบาดเลื่อนโพเนอากระเจ้าตำหมดตาเจ้าเดอให้เกี่ยวอยู่เวดะเสจีพระโพธิสัตว์เลออักรขะอักจาดิโซเลตเลสุอมอตมุตะจเวบานิอัตหุตะเกเนกมาสะเลดีอีหนออสุอัสาเกโอเดอมัวปาตานิตะเอโอเกดอเดอมัวปามึกนาพลิซับกาอัตกะโตปะตโดโตจวดนะเปปราตึกุลอตึกุเขนาโจอมัวปาบาเราชอดาเวแต่ละกีตเกเนสีญาเวดาอัมมันโลตาพิโลมันโลตาเนอัตปุทอกุเกมาเจอเราก็จะเซมาเจอปะกุปัญญอเซเกลเกตากิตาเกตะก็ตะเคระเลเวดาละกีรปานิเซทอโบสัวเมื่ออัตโตมูดาโกมอสกอเนอัตเกเลกะแกปราสุเกสาเกสุภิสัญญออันนี้นี่มีเวดาพระพุทธสารเลอดิสอลเลตบะโยสะอุตาตมุตะจเวละกอเนตโปบะหนอแค่เลือกแค่ชเวตะกุบากุเซเลเปเฮลอนาเซรพาเนนิเมกะนาติตินิเมเกสุออเมื่ออลเลนตอมูปะโชมโมเลอะกะแกบลือแกโผลเลนกอหนอ

0: đó
1: Xin chào cô ạ, hiện tại là bạn đang ở
0: lưu
1: sao ạ?
0: cha.

널잘 모두 널 뛰는 런로

Samir Khan.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่าร้อยละ50พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุข
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแปมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
10: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 น.ของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 น.ของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM 10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
11: พลตำรวจตรีชัยจิตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
12: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
13: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
12: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอาคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมี

0: ฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอย่างอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญ์ชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัย

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อาลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอาลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะ เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกลับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยันและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้ อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมาเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสสั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วย แล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้เพราะเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเรอก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาป ก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราและพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอัมมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ ภูเขานิสพะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขตฤชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดี หมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการ10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดียอัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแทร็กเอเชียคัพ2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่จะรับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟนมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบทำเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในนัทพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าผิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนาราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทั้งด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่า เหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20 นาฬิกา 18 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีน โดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนัก

0: ฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตน์แพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทระเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟูกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอนโฮเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสายวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการพัฒนาคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
5: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธ

0: จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติกว่าปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไกเปวิทัปปาตอง่าคือญิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกติออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโอคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูแมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิออยาติชะตินาลิตาและซากูมุลอกอติชินนาลิและมุพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชะคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบูดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสิจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาเลอลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบดาเจวิโยอย่าเพิ่งหาติปอทกาดาเจวิโยเหนียวแย่เฉาะขลงงาคือติปอกกะมีลาเลียวชุบเป้าป้ารู้เชตาวิโยวิโยเนียรักวิยาติผักเกียวติแก่ไรกาอบดาเจวิโยขลงงาคือออกข้อกะเกาะกะดักกิเชวิทักปะต้ออ๋อรอบไปแหละติกาลิลิทะตาอุโยยาวิโยออกขลุละเสจจ้าเลียวไรกาอบดาเจวิโยขลงหายูลาวิโยแม่หากวิอวิอเนียรักหุยยาค่ะพ่อชิพารุเชตาวิขคิเพเชเลเตกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชโอเลนาชิเดเจกางาฮือไทมิกอคโลแลมุยิคออยามาปุฮิวิทัปปาโตเลงาฮือเตกาเลเลกาอ๋อเจ้ายาคัสเพตโตลาเวียนาอังกอติพัทธะนี่คือต่อดะเลยอ๋อบุกากะกิจูติกาลิลิกาจาวิดอวิเชวิจอวิติจิลิลิพ่ออายีอยู่แล้วอาชุยอตุยอยากาถะคะเดนฮาซาดักอิสิแมมและยันยิแลชุดิซอคโลสุนียันยิฮิฮาปาอกุฮาปาคโลยันยอเซชุนีฟันเพวิโยและจะขอนิฮินิชุขอขอมุขอหาวิอวิอเนียราหุยาติพาโอเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาเลกอนาริทักขะไกเตฮาเลเลงาฮือราหุข้อไรกาอบุดาเจ้าขอโดตอกเชวิโยอวิอเนียราหุยาติพาติแกราหุข้อพอนาเลอในฮือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยและอย่าเพื่อฮาติปอทกายูเวลาตาวิอรอติพาไล่รอจอตาวิโยอวิอเนียราหุยาติยาเลเลกาออกคือเปิดตาเลอเลมือทักขะไกติแกราหุข้อพอนาเลอในฮือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยแม่ปยานีงาหือเยกะจอปือวิชอติภาเลียวอเจจอปือวิชอติภาอาชุยยอเยกะถาออยาคะเดกะปิดะเชียวลาเยกะตาวิแลหาวิกะมะเหสาวิกะมะเหเลียหากึกะกะพุเวสากึกะกะพุเวหาเลกึกะกะพุเวแผบอดอหาเลเมกึยะกึกะกะพุเวยอเยกะตาวิอคโลคะเคโกทอกะเยกะตาวิโกวิอคโลแลอายิอึจาเวยึคะปุวิญมาโยอโลโกจิเลฮาเตเลโยหุมาโชมาจูดะโกมาเผเวกะติปติยะโลโกเลจิกะฮาเตกุเวเฮเลกะโกงาฮุลาอุชะมอกอกเวียจิฮาเตกุฮุเอเวโลโกสากะจากะเวเฮกอกุเกเวเลงาฮุลาอุชะมอติพาโยนามาเฮนะตุโกมาสนาลียะกะทอกะจิเลฮาเตกุอะลาโกนาจาวิโยเมเยโกงาฮุยะกะตาวิโอคโลกะเลฮาเลตุเวกะจอเลเผบอดอฮาเวเมกะตอกกะจอปุวิโยเลเฮโกยะกะตาเวเลฮาวินิมาเลฮาเตวินิมาเยเลดอซกะซวินิมาเยเลยูคาปุวินิมาเลงาฮือยะกะตาวิโอคโลกะจอปิวิโยเมและเลงาฮือยะกะมาจอเฮวิชอติพาโลโกยะกะจาวิตยาทาเยเสภาเยเสมาติตุวิชโลโกคะเดกันยิวิโยอบาพ่อแม่พ่อเกี่ยวง่าดาวิเจติกันยิมาแพเลอายิอุจาวิโยยิมาโยเลงาฮือราหุชมอโกเวอเสภาอเสมาดาวิชโลแต่หอดอมากะจิเลยะคันยิมาดาวิชโลเลงาฮือยะกะตาวิโอคโลฮาเลโดซาวิจิแมจราปะตองาฮือยะกะจาวิโลโกกะเลอบาพ่อเวอเสภาอเสมาดาวิอนาบะเตตะเตเลยะคะยิมาดาเวเลหะลาปุเวเลนากะดาปุเวชอติภัทธะกะลุวิโยและงะคือยะกะจอเปและยะปะยะมิจอเวยะกะติภะโลโกกะงะคือยะปายามิทากะพุทธิภาเจติเยเลยะหุกะมะเผแมเลอลอกวยะปายามิแลอปออิเกโลหะวิโอเจติภาลูวิโยเฮกวเลกาลกะติโลจวิโยติปทาเจเลติยะกาอคโลอปาชอตินตินิกะติติวิจกุมะกะติติเลเลกะกุพุตุยโคแต่ปีวิจกมายาเรียกว่ายาเกียวออยาปีมากันนะเรียกโลกโยเวนาลีออยาจตุลาโกเลเรียนาลีออยาลือตาวิชอกาติเลพูจาวิติกาทิติวิจีเขตเลอปัจเฉยโดเวเรียยอดชะเขติวิแลยาอปูดะเจ้าโดเวจิเมลิพูกาติจาปีเวนะเรียติญกาเลยอวิยาปาเรียกอปานาวิเจอาปาโอโนกาติเวติญิเวขันบะกาวิเลโกเลนาวิเจเทเลโอปาโกขอปิวิโออัปปากะติวิโอตินาลิวิอางัจฉดอคิกาเวโกเลลิโอปาอยัปปาทะโกปิวิจิเลโอยัปปาชะคิโกปิวิจิอัปปาโอ
นองาพุ้นซึ่งอาดออาจจะเปียกูปีวิจัยคาเตลอปากูนองอามาเตียติเวฟูกูเลยอยากดีวิจัยเรียกคาเตลอยากกับวากุเตลสก็กีวิจัยกูมาคาเตลอปากาติปะอดอนดอนยี่เลยเอ๊ยอยากชื่อติยายาลูวิเฮดอวิจัยคาเตลอพุ้นซึ่งอาดออยู่แล้วอยากจะปีวิจัยกูมาคาเตลออยากปะชออุเกฮอรีพุ้นซึ่งอาดอก็อยู่โตลาวิจัยกูมาคาเตลอปากาก็บื้อวินาลีผู้จวกาก็จาวีก็เวเลียมาเตียติเวเลียก็แล้วออปาชอบื้อไซเตเลออย่าก็ดีวิจิคาเตเลออย่าก็ปิเวเลียอปางั้นซึงาดอจาวีนนซึงาดอก็ปิลากูงาชดอโจคือก็ผู้งาชดอเชนอปิลานองาเกียวตินาลีเชเลติเกจากือเลติเกจาใจคือก็ปิวิจิเฮเลียคือก็งาคือยาไปยามีฮูวิทอกาลีผู้ชติผาเจติเยเลฮูกามาแผ่เฮโกงาฮูออปอยติพายาฮูวิออคโลกายาปายามิทากะออยากาปิเวออชอปะรามือดะเวหาวิออเจอยาปายามิทากาปิวิโยเลเฮโกงาฮูออปอยติพายาออยาปิมากาวิตยาทาลียาทอกะยออาสติกออคโลมาบิโลเวเลเฮโกงาฮูออปอยติพาเยกาออคโลยาโจวิโลโกพุสเจติกะจากามาเผลอเลพูจอมาจากะดะจาวิมะหิโลพุมาจอกะมะขอดะเมเลพุกะกะจาวิโยยะคะทอกะงาฮูออยากะไปปื้อวิโยพุจาวิออยากะพุจาวินะเลยะกะทออยาปีวิโลโกเลออยากะอยู่ปีวิโยเลเฮโกงาฮือยะกะตาวิเลหาจาวิกะมะเฮงายจาวิกะมะเฮวิโยเฮโกคะเฮโกทอกะหาดะเปดะวิยะกะเลเลมุโนมะคุลุเชวิเคลิโยเจยะกะโคลิมานากะดะเลออมิมาติคะอพอเตคะเลยะกะชโคมานาอิจาปุเวกาวจาเกาดอเลอเกมติลิกึกึตุยติเตโกเลเอาปอยติพาทอกะนิมาอคโลผู้ขมาจากะฮาเลดอซาวิออจิติพามาจอมแม่เลเกโกงาฮือยะกะคอยะปายามิชโคนายุปุเวเลลิคะเดจูจาฮิเวอพอมิมากะลินากะดะปุเวหะเวเลจอวิโลโกเลยะกะคโลผู้ชิชมามามาจอมาเผซาโกทอกะฮาเลดอซาวิยะกะอคโลคะบีจอวิเจเลจกะยะนี้ชินิเวออยะอคโลลิงาฮือราหุยะติภัทธายะกะถ้าจะดับวิอลอเอติพายอยู่เวลาแล้วออกกับปีดับวิโยแม่

ก็จะเลจุดอบว่าเลอหมอทกากะวิลอกุคอพีคักขิจอวีลิเชเลนี่หิงาหาขอจะยิขอขอลุแต่ตาวิโยแม่งาหือหมอทกากะเลลิบุปวิอจิติพาดอเลหมอทกากะเลแตกาวิลอกุคอพีคักขิจอวีลิเคกว่าอ้าวออกคักขิแปตาวิโยเลออลอติคะเลจุดอบว่าเลมอทกากะเลอตาญุติภาตอละเลลีเอกอฮอเตอาฮามึกะนี้โคเลนหือมามึกือเวลอกุกะคอพิจอวิเจคอพิคักขิตอเฮเวเลโกโกลิถอขอเตขอฮอเลมือวิอพุเตมือบะตาเลญีมือบะคะไกมือแผวิเจและจวิอคูกะขอฮาปาวิอยาวคโลมอทกากะตุวิใบขับขี่เตพายึแผวิจิแมลิมอทกามากาวินาขอฮาปาวิอคโลเลเปื้อเลกะใบขับขี่เตพากะยุขอแผวิเจกะกะตานุสนียึแตแผวิจิแมลิเชเลจิดอบวาเลมอทกากะเลอไอกอฮอเตอโกเลมาเตจะเวลาโกเล่คอพี่จะเคยจอวิจิเบื่อเลจะดบว่าแล้วหมอทกกะเล่ชัวทีและนาวิลาโกคอพี่และทอคอเตขอตาเลง่าขอขะไก่ฮอและเมื่อวิอพูนี่มือบะตาเลเตเสบะขะไก่มือแผวิจิและเล่หมอทกกะกะตุเวใบขับขี่กะขอฮาปาอยู่เจแผวิจิไม่เลยกะใบขับขี่อยู่ขอแผวิจิเล่นคาเตขะเกาแม่เล่จอจะดบว่าแล้วหมอทกกะกะเลชัวน่ะชวตินาวินาเลเปื้อเลเสคาเตคาหมอทกากะเลอลิจดบวาเลหมอทกากะเลอชวทีและชุนาจะเลพิการเวลโกเลขอพิแลทอคอนขอตาเลขอขอคากะยูฮอเปวิเจเมื่อวิอพูแลอ้อมือบะตาเลเตเสนิมือคากะเลมือเปวิเจใครแต่ไลใบขับขี่นาเลยึเวนะมอทกามากะจะวิลินขอจิแม่ลิมอทกากะมากะกะวินะจะดบว่าเลมอทกากะเลชวทีเลนาจาเลพิกาวิลโกเลคอพิเฮจาลอมแม่เปื้อเลออคาติคาจะดบว่าเลมอทกากะเลชวทีเลเลชุสวิลโกทอขอแซขอตาเลติชขอคากะยูฮอเปวิเจเมื่อวิอพูขอมือตาเลนิเซบะคากะเจและลิใบขับขี่เลยูขอวิเจแม่เรียกหมอทกามกะตุวิอาขอมาโจวินะเรียกใบขับขี่อยู่ขอวิลโกจะวิกาเรียงาคือไทมิงือออคโลจะขอยี่หิงาหาขอจะฮิขอออคโลจะดอบุเลอหมอทกากะวิลโกเรียกขอพิแต่ตาวิคักขี่คักขี่โจวิเรียกแต่ตาวิออคักขี่แปะวิลโกเรียกออลอติคาจอจะดอบุอะไรตาญูเอ็กโกฮอมืออันนี้ก็เลยมามือวิกาคอพิจอวิแม่เลยจะดบว่าเลยหมอทกาทีเลชูนาวิลโกชอนาวิเตเขยเจแม่เลยจะกะคอพิจอวินะเขยเตเลอหมอทกจะดบว่าเลยหมอทกากะเลชวทีเลชูนาจาเลพิกาวิลโกคอพิกะเฮจาแม่เลอชวาเลยจะดบว่าเลยหมอทกากะเลชวทีแปวิลโกเลทกอกะเชกะมอจาแม่เลยจะกะงาหุมมีวิออเลียวคากฎหมายออคโลแต่ตาเวลีนี่หิงาหาขอชีฮิขอวิออจะใจวินาเลยจะดบุเลมอทกากะวิลโกคอพิคาคิติจอวิออลอติภายอยู่เวลาเลงาคือราหุยาติภาชะเกามาลาวิโยแม่และอยากเพื่อฮาติปอชลากะลาตุวิออลอติภาเลจะให้ไม่เจติโยรักยาพอนาเลอกาปิลาเชเวติกาลิเลกะซึเมกาเมฮาเลโดซาเลซอปอมุลอกอติชะตินาลิวิออยาลิติปอติเกโกมอดาอยากเพื่อฮาอบูจาแม่

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women วอลเลย์บอลคอนติเนนทัลไชน่าที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-2011-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาน
8: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5 คูณ 5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันติยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันราชนมาอายออามาเอมิขอเปียนเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: 我是那个那个所播所出货那个垃圾票好了吗？哎好，阿杜阿弟要来吃好。我是那个那个阿叔叔，阿弟用那个阿拉来杜老的也票吗？会呐，阿杰阿票呢垃圾棚啊来。我是那个婆娘母呢女姐娘们，有哈的有做那路乌马婆呢我是姐。มังงน่าอีคอนจานอัตโนมัติเชียว APD วอสีอัปปอนเชียวมังงน่าวอสีดอเพลสิญญาเจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกาน่าลูกก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่วงหางละหาเชลกับปจการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กุญยาเอายิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ่านานากาในเหลียวเนี่ยในชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุนมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
5: 马泽格尼我是下一米
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เมื่อสุนค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
8: โอ้ดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

地拉眼了，阿里后啊，杀鼠牛，一看老快叫个写进来一年了，还有米呀，啊，药片呀，好呢啊，老来一年，他毛好把亚那哈呢，老牛哎，个好啊，老那个好嘛，亚麦罗了，那哈这一年好呢啊，药米呀，啊那好呢啊，老来一年。特呢，那高了那我买家的毛的，然后的眼泥毛好呢，提前那那高表呢有些朋友呢就切毛面的紧啊，然后的眼泥，他们俩有米啊准备葫芦那行啊眼泥咯，那啊有米啊突然面呢是啥眼那好呢，毛好办那好的咯，么多啥拉么特啊买眼泥咯，提包拍下白红啊些眼泥，然后就干吃那素，来苦啊的眼泥的出来呀。特那咯，阿姐那阿姐表那小阿奶奶新娘毛呢？除了白那毛和白花呢，穿切花呢，新娘那娘爷娘哦，还和个和那和姐那呢，和姐那呢，小阿爹那个是拉太爷娘，他们那老爷娘，毛和白个都花娘老，他个弄了要漂，怕把那腰那老爷你，也白红阿爷娘老呢，毛特老爷爷你白花娘啦，和个女忙咯。莫里阿爷娘的猫是是看了这轮花摘了空阿的爷娘的，阿弟莫多和爹娘叫娘和阿的猫头又叫那路，那那家里又少几买了，的猫头家养木阿爷娘的猫家我们拿回来穿也和洗穿买的爷娘的，那的猫和拿回来是是看起比较，你来讲阿爹，莫多多老年就没有个度的了，阿弟猫莫多多老是看起比你阿和阿是啥样个的猫了会有看阿拉阿爷爷娘了。啊，老人话摘了苦头，阿妈一年，你妈阿拉是看头又看家头了一年，他又看家个什么看啊？这一年了是家头什么看的？现在我打那工啊，他一年了，出来了一年，他家那出来呢是因为我妈常年的表演头了嘞，你又看人家呢，是又看家个什么看个呢？了，一上你出来，人家这一年听明了。毛悄悄的，他家头没有小金啊的，那多少个啊台爷呢？哎咯，然后他们那老来爷呢，和个和个个那老爷呢，曼尼那啊，这没多弄那和那块的啊，阿多台爷呢咯，听到后哎哟，有七个户，别那那小的爷呢的，他们那老来爷呢，那个。别俺的来嘛，莫拉的好，你老来爷呢嘛，那个他。别伢这里也，你得有哈嘛是伢阿拉来老来也，你他们来咯，他呢，要走那路，悄悄好他阿就好你，没接没接也伢老也你，譬如伢在那好你不提黄提薄提薄老来，你有哈么多好咯，啥长啥薄乎嘛，老嫩嘛乎嘛咯，哎，除了干么伢阿罗来老来，你悄悄好他要么的，你来悄干多肉。ประจำปีและคงอาถรรพ์เนี่ยล้อเธออิสุหุมาตัวเชื่อหุมาล้อสีหุมากูฮอเธอมาแอร์ลอยเอ็นที่คนที่โปกูฮอเนี่ยน่าโยมือแม่เจเย็นเนี่ยล้อเธอมีแน่ลอยเนี่ยนึกมาหน้าก็และก็เงาลอยเนี่ยอัดดำเป็นไงนะขอเนี่ยเถียะน่าขอเนี่ยมาสิญาเย็นเนี่ยล้อเถียะนะอิสันเปลือกละกันเนี่ยเขาสิญาละเนี่ยล้อข้อข้อมาลักษณะเนี่ยนะขอเนี่ยเดินยาจ้อนยาล้อไอ้ขอเนี่ยเหรอย่ามาสิญาเนี่ยพัสิญาละเงาเหรอเย็นเนี่ยชีเจอสอนะขอนี่จะจบไว้ว่าสักการะพระขอนี่แกรอเลยเย็นนี่เธอมีแน่รอเย็นเงี้ยวแต่ก็นั่งก็เหอเปลี่ยนอารมณ์มาเปลี่ยนอารมณ์แล้วจนเราชดเชยเขานะขอนี่เหมือนแม่เจนั่นนึกมานั่งก็เธอนะขอนี่อาจจะเส้นลงหัวใจแล้วก็ว่าสี่ครั้งนึกมาไว้อันเลี้ยวสี่ครั้งเธอรอเย็นเงี้ยวชดเชยเขาเธอก็เลยนี่ที่นะความดันยาหน้าขวานี่เฉยเธอเหมือนจะเดียเนี่ยเดียนักก็เติมใจยามีนั่นเลยนี่น่าสะชัวเจอมาดูเลยคือสะชัวเจออันเจอตัวเราเยี่ยเจออันเจอเธอขวานี่เงาเราเนี่ยมาดูเลยคือเราสะชัวเราอย่างนี้อันที่จะชัวเราแต่เหมือนเดียจะเจอเธอขวานี่อันยาเดียเนี่ยเดียที่มีนั่นเรามาดูเลยคือสะชัวอันอารู้เลยอย่างนี้อันอารู้เลยสิ่งที่ข้างเราคือสะชัวอย่างนี้อันอารู้ไขมันในเส้นเลือดและคุณอาถรรพ์เนี่ยเราสิสิข้างเราคือสัตว์ช่วยแม่เนี่ยงานรู้แล้วก็ชดเชยขอนิยมือข้างในเธอแต่มาเงื่อไรเนี่ยเธอมาดูข้างป่าขอนิเงื่อยชุดเดินนะขอนิยมเจนามาเชยยอมแม่เนี่ยยามองงานในเย็นนี้ข้างในรออย่าหอดอเดอขอนิเงื่อ
ลอยเนี่ยฮะเนี่ยเราออกกำลังกายก็มาจ้าเดอขอนิเงอช่วงนั้นก็มาลอยเนี่ยที่อันน่ะเยชูมาชุ่งอะไรออกกำลังกายมาจ้าเดอขอนิจ้าเดียเนี่ยเดอเธอมีเนี่ยเราเลยเนี่ยเออเฮเดอนะขอเนี่ยนึกมานะก็เธอเลยช่วงนั้นแอบรู้ละเส้นเลือดหัวใจแล้วเธอเปลี่ยนงานรู้เลยอยู่ฮะช่วยเชียร์เนี่ยนะขอเนี่ยเหมือนจะเดียเนี่ยเดอขอเนี่ยเราเนี่ยที่อันน่ะเขาก็มามาเกลี้ยงอะไรเราเถียนะเราห้องหุ่มอะไรเราโอ้ดูเธอจิตใจนะจิตใจจังแต่ขอเนี่ยเราเลยเย็นนี้โอ้ดูดูเราอยากขอเราแล้วขอนิเงยเย็นยังขอเนี่ยเมนูเราเธอก็ช่วยหมอลูกเลยช่วยหน้ามือแล้วคนแม่เราเลยเย็นนี้นึกไม่จู่ๆขอนิเงยแล้วงานเถียนอย่างเล็บพักเลยเด็กขอนิเงยเนี่ยเฮก็เฮเดินนะขอนี่เราเนี่ยมีงานขายนะเราเนี่ยแล้วก็จะมีมีเนี่ยจีนยาเนี่ยแต่มันหนุนนี่เราเลยอย่างนี้มอจุก็เออเนี่ยยุ่งพ่อนักก็โกหกเลยนะมือเจ้าจะได้ยี่เนี่ยเด็ดทับเย่เจ้าทัดเดลังอาทัยเนี่ยเราถ้าก็ช่วงอ่ะก็มาลอยเนี่ยช่วยดูถ้าก็งานเนี่ยดูชมยังเธออาเกล้าเลยเนี่ยยอมมาดูให้มีอ่ะอายุมียาขอนี่เอ็มเอเนี่ยที่จีนนักก็มาเปลี่ยนหัวเลยแล้วขอเนี่ยให้อาหูช่วยหัวเบี้ยละแต่เนาะชิชอมแม่เล่ขอเนี่ยมันเหนือแล้วเราเลยเย็นยิ่งเทมินเน่เราเย็นเงียวอายุขอเนี่ยอยู่ฮามาโดชอชิฮอเนี่ยเราเลยเย็นยี่อยู่ช่วงอันนี้เกิดรัวเราเธอเนี่ยเจ้านะเจ้านะเจ้าขอเนี่ยก็เดือดเดือดรู้นึกมาของหุ่มันน่ารู้แล้วเราเงียวอยู่จู่ๆรู้มีอะไรพากันรู้แล้วรู้มีใครกันนะขอเนี่ยมองจุกอินเน่ชอชิขออีเจเดียเย็นยี่เดียเจ้าก็อาเจียนก็เปียขอเนี่ยร้อยเนียวเธอราษาฐานยังเงี้ยเข้ามาราษาเนี่ยแพ้แล้วงานเทียเนี่ยเราที่ไม่ได้เห็นนะขอนี่เฮก้าฉันไม่ได้เห็นเรากักก็อยู่ดูเลยในเย็นนี้จากเนี่ยร้อยเนียวอยู่หามาดูจังเนี่ยแพ้เดแล้วจากเอกาดานเนี่ยบีซีบีกาเลเดเย็นเนี่ยเดเฮก้าหนาวเนี่ยต่อชาทิบุ่มแล้วพนักหาดามาเดียเยียเดียอายุมีกาเนี่ยชาต่อชาเยียเนื้อมาลาโอพอนเนี่ยละเลียเดียที่ขอหลวยนะฮะเบียดามา

0: 啊，他那到茶叶，你碰那边那还大咯，那还比较多的叶，你得，刚才那有表来呀，那还大拍了，我那那俺那吃了罗哎，阿伯老大呢，到二江头和碰那边那还大伢的叶，你得，那还比较大蚂蚁，你哦。
1: 那个后爸爸别阿扛叫，我们那苦叫的呢，叫路的。老大来哭的阿俊啊，两个那混的，到二就进来了，俺到二家俺奶奶家里在那等，搞乎，那两个那马些腿来哭的马些腿，我还不理啥来哭俺的嘛，马些腿完啊，两个那哭啊个，第二个出嘛来，俺第二个不摸的哟来。要提下个出马嘞呢，不嘞呢不摸嘞硬啊，不摸嘞马些提下个硬啊，马些提啊嘞个啦，好几好路五好几好路将好几好路咋嘞要见到要马安内进啊，要马安内进嘞弄马好嘞弄马嘞估计哦要安内进啊，马些提啊进怕好哎，我比啊，比啦。第一个好个光啊个，都让我个，我个都拉拉，马些腿个一下拉下个来冲啊，马些腿个一下拉下个，奇怪啊个只我又没拍他的，啊只卡要得来拍他卡，早讲啊两个那一定嘛第一个和第二个在好讲，第二个在咋讲？那马车推下来下来讲啊，那都讲啊咯，就哪呐？马车推啊来，弄满了就好命了没来，有块有拥有等等在哟来一浪啊马车推，哎呦那得叫那有怎么过啦来有啊有啊，我都那有等等在来那，有木法？用等等咱家人个钱嘛，人都会要见到病人呢，几乎的话好好比啥都拉皮呢，又没法比人呢，比等在哪呢？比等在呢？很多啊，要交要对嘛，讲毛啊，你嘛很急嘛，啊，是个啊就是个，很是个嘛讲毛，嘛讲毛很多讲面嘛好样，嘛讲了嘛一铺很多股面。很喜欢俺那多，你妈吃吃都香啊！那马车腿呢，都比奶奶用的比当年五在啊！用到当五在了。马车腿呢，比还火炸路嘞啊！几乎么炸路啦的，几乎呢几乎下来，几乎呢几乎下来，几乎呢几乎下来下来，下来了。俺那很喜欢俺那几乎就。我主要你买黑芝麻，阿面没打啦，就是时间啊，那个呐，体验啊，黑时间嘞，我各自都下面去，下面嘞，俺都买个芝麻香啊嘞，黑瓜黑瓜个，米也就个家里嘞，木豆带皮木，啥豆带好皮啥呀嘞，米也就个人来切的米样嘞，那冷啊，就木豆带皮木，啥豆带皮啥呀嘞。你那个嘛那个话阿牛你没疼疼就爱的阿牛你没疼呀哦来出发的我啊啊啊都来那里啊啥都得比啥没都得比没啊来没就过来的今天别啥来没那海里哦来阿牛娘好那里那阿牛疼疼啊今天要疼起来一煮到一到咋咋么大了嘛疼嘞都好，不要疼面嘞，啊，见面嘞疼啊嘞就不好嘞嘞，怕嘞嘞呐，啊老提毛，干嘛得帮，我嘞来做阿姐，我嘞来做，我好嘛我安呀，都好嘛都呀呀嘞，阿姐个要下面嘞，阿姐个要下面嘞。那马个一来来来，那用米也就个来来来，木头带米木，啥都带米香啊，来米也那海里，哎呦，啥货啊，就米香啊，那哈的。 ule pali li na baji shumte te tia jwaji baji shumte hewa ule numa tsukha da yuwa nga waka iye dua li ba miye joga sha do te bi sha mu do te bi mu nya la jimye sha nga le miye joga na hai li ina li na ayo ho ni a jimye sha nsi do ule mi che te ho ti nang yo shu yu kong a kong te lang ngu te ho ti nang yu kong a kong te ma ayo nang yu a za ga ga du me ekwa yu nang yu zari ne ma de nga a jimye ne sha nga ayo ga go ji po de ey de ule hali na ha zi ha ka la miyo la mu ti a ong pa jong a ji la miyo la mu ong he wa ne an ni a cha ba chu ta wo le go jo ba jo la ane ule aga ile la le na na wa aga ile la le a ba mi ye yo ga le le la mu do te bi mu sha do te bi sha nga la nya la mi ye yo ga le ne ja ile na ayo ni ti no ha ka de ho kwa nga ka ha pu kwa lo lo ho ti no lo ti lo bian lo ho ayo na yo a za la ga tu me e ho za le ne ma lo a a ji gu si ayo ga ko ti po ho de le le na mi ye yo ga le ko le na mi ye yo ga le ko le na mi ya ji ga le le ma na ha ti ti na ha na a le nu ma ho me la ho ma da chang ji ga le ho me la na le ho ma ji mi ya ho ng le ma le me la che chu ma ni cho ha nga ga nga ni do ne ma ji na sha ji yo nga ga nga je hi hi te tu chang chang le ye na lo chi da ma ji na a yo ma yo nga ga nga na le a yo da phan chi nga le na ho yan ne se na na yo da lo le tu te chi chu ma ni te ne ne le a yo ma yo kha ho ja ho ja ho bo sa nga a mi ye mo ga ge ne sa o yo na o ni cha ja la ho ho sa na chi do ge ne ho ji shan ne ne ho ti wa ti o ti o ti o pu ne na sa ji o ni ma me ko ko ma na ti wa ti ho chong ku de ma na na za ma de na ga a si de la za o le no ma ma za de ga ku se ne le ma za ji chi a e ho ti bian a si ja ji ti bian a si le za o le e di na ba na na mi ya ju jang yang si na la ne ne nga yo ma na da de na mi ya ma pa na ha nga ji yo ma da de na a mi yo la nga a le mu do te bi mu sha do te bi sha ha a ji mi ne bi sha a ji mi sha le mi ye jo ga na ha le mi ya le na ha e nga a le mu te te bi mu sha te te bi sha nga le a a yo a yo ka na ti ga lo e ti ga lo de ti ga lo jo i ti ti ga yo de ma un ma sha ni ti ga lo de jo na da ya da ya do de me le be de ma a yo a le ti ga i ti ji yo de jo yo de ma e a le ti ga lo e bi de bi jo i te ma e ne no a le nu ma ajijang le ayo masinya le nu ma ajo de le ayo masinya le thuga la ni bu kha to phe tha ne ja lu me le en ne ngam ye la ni do ne bu kha to phe le khon ho yo le en ne ho yin ya ayo ma ne maha si ti sha la sha le jang ya ayo ma la gu tha ne ayo ma la gu tha ne sha nga ji ya ho ho ayo ma ne ha e ji hu ga e lu ayo ma ne ha on ji hu ga on me ji ayo ma ne ha e ji hu ga e lu me ji bu ka yo kong ayo ma ne jong myo he je na ho ga ne ho ga la gu nga le sia ne me bi do le nga a le ayo ma ga ko ho ga ji na anyo he ni mo ga ko ho nga anyo he ni mo ga ko ho na anyo ni mo nga le nga na ga hu 老总，老总要看看那都安那个俺那报告，从就进了，那个老总总那也在在也抢的，俺那老总总不管了，我那是都，俺就差很远了，这都那，后个又过那后个又过那比较害怕，那叫那，俺那拉不报告去摸一点嘛，就，没听那。 那拉不包干，我一个人一破包，一再买一再破包，叫都叫嘞，干俺们呀的，干俺们那黑帮啊咯，黑帮那咋叫俺咯？俺那西南的啊，有别的疼了嘛的，俺那俺老黑帮搞不好，俺老黑帮俺们那就碰吧，黑帮就碰俺敲碰一个黑好，黑好叫嘞，碰完了黑帮我就拿打来办那账。 俺那还要洗呢，俺老表呢，管那下路嘛的，有句从来呢，我嘛我俺呀都嘛都呀，人把几号啊个搞不好，那把几号啊俺那个呢，啊要个啊么都都都带呢，菜要么怕就俺俩了要么不能呢，看看那个去，俺那啊穷得呢啊穷俺那都俺那不也些来带带。
2: 菜好嘛，看没得多，人家俺那的，不管那么大路啊的，那他铺子的话，你，那木了嘎嘎的话，你，哎呦个，俺那个那多盆那有多个好吃的呢，俺那个看没俺那多呢，多那个俺就要个啊，啊，穷的那俺那个那，那。 俺你两个呢？俺你两个呢？有外号多得多啊，多得多安的的。俺那后面呢，蛮大路嘛的。啊，那好几那米也蛮好嘞啊。好啊，有要讲米要好嘞，有要讲嘞。去几嘞？讲伢嘞？俺那的有话一把有话要得说，有话最多有话要出的嘛嘞。 有话几多有话嘛，出去西南上个那样么？来，阿达几多是上个那样么？来，阿姨，啊，现在我就想啊，那米样啊，两个那提来，用没有对的嘛？别的啊，来，完了提来，我阿强要对嘛？讲，阿强要对嘛？哎，有话还得了，阿这正好有话，阿用了两个那阿强就讲来。 有话阿舅那娘个呢，阿穷下女呢，有话小姐有话搞好了，阿穷好多外呢，来呢。有话呢，阿穷呢有话就爱拉，就为啥伢呢？有话呢，阿穷就爱要多外嘞呢。后面呢，个人那么家嘞，阿姨，一把那么家呀嘞，个人好做哈，一把好做哈点呢。 弄嘛，有话我有话么在路伢嘞，哎呀，那有话有对对面么在路么？哎呦，还在米也好，还在那里我们来讲起了。米好啥的，路路啊，个叫要带那个那有那我们来比在路嘛？哎，那的米，哎，和刚才那几呢，和刚过了。
0: เออถ้าน้าคนนี้ต่อเออล่ะวันนั้นน้าอันนั้นฉลาดล้อพันในปีน่าหาดาเออล่ะยันน้าหาเบียวดูอยู่หันนั่นรู้ว่าเดย์เนี่ยเดย์เฮ้ยกันเลยน้าอายามเขาจะเล่าเหรอล่ะเนี่ยว่าอายเช่ากันเลยปีน่าหาดาเกี่ยมาเดย์นิมเจอกันปีน่าหาดาผมน้าคนนี้อ่ะดูอาจารย์เนี่ยเขาเทียเนี่ยเราเฮียสายเอาปันเนี่ยเดย์เฮ้ยกันผมอายามเขาจะเล่าล้อปีน่าหาดาเนี่ยล้ออายามเจอน้าคนนี้ก็ยิ่งมาเดย์อุจิยุ่งมาเดย์ อาคันสอรอแล้วจะการอะไรยามละคุยรอนาฬิกาแล้วเนี่ยวันเกิดนี้งานเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยพัฒน์จุฬามาเด็กก็ยิ่งมาอุตุธรรมะมิลอยเค
2: 你说听那汤啊？一块，俺小妹娘也牛吃。你今儿个那个，路可别了，马桶没得。
3: 家里那么疼爱一回，那个小母娘可真。最近嘛疼爱一回，不多你靠天哪冲过来啊。我家牛嫂的那童话爱爱会，那个小母娘爱牛嫂，一起童话爱爱会，为了你们我来童话忙我的。好你们我来童话忙我俩些爱会。那一个的猫明年还来送嘞，下一个的猫明年来嘞，我几个鸟一个，一只白鹅伢来送嘛俺一回，我几个小鸟一个。要伢来做嘛爱喝，俺儿子呀无过得哦。怎么说呀无过得哦到哪爱喝，怎么说呀伢爱你呢，那个丢得哦到哪爱喝，少走忙我来的，伢送来忙我啊爱喝，嘛是咱侬伢也开心，伊送来我忙爱喝，嘛大哈大来靠求得你在哈达里把酒嘛爱喝，酒说哈伢伢达，葫芦他酒来了下喝嘛爱喝，酒说呀无过得，怎么说呀无过得多呢？啊是咱们伢也吃多，伢都爱干个呢，就说哈伢也大，伊都爱阿妈哥阿奶喝，妈子只靠一靠路爱穷哎。你那些个也个就啊个爱喝，那家伙伢也迷茫。你那叫嘛个爱喝，那俺们从没打折的。那是俺们从没打折来来嘛爱喝。俺家咱们伢我得，没让高他这些老孩喝，那家伙伢也迷茫，要很多老孩喝，那家伙伢也迷茫，就干嘛卡嘞？家伙伢也迷茫，就没摸他这些暖和，不让俺的路从我忙过来的，这都俺的路从我忙过来的，暖出来送送他的呀嘛。我到从来送送他有嘛爱会， 了么子奈安呢？路上么忙个啊哎嘿，么子子鸟子嘞？从今朝他急忙哎嘿，可都么鸟哩嘞？那乌鸡忙个啊哎嘿。莫哈扎伢也起来，速度那他二妈爱回，家里不谈来了下来，几个有的不谈老老些那爱回。
4: เป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
9: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที
10: ่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถุมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาจะผัดดกผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
14: อผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
15: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
15: โอเคร
16: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 133

0: ก้นกูก่อนไงจับลงมาแล้ว
1: เราเจ็บ
0: ก้นจะมีตังค์ฮัทหนึ่งเขาป่วยจังจังขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นโลกค่ะนะพี่น้องได้เขา
2: 1 2 3 4
3: ไม่สุขค่ะ

ในวันเมื่อในก็ทบกันเป็นวันอาทิตย์ที่30เดือนธันวาคม82แห่งปลาย26ค่ะเป็นเดือนเกาหลีสองคำหอดถึงมาอยู่จอมขาวยิงหมูขาวนุ่นเป็นผู้เกี่ยวผู้ปืนเผาผู้จัดรายการอยู่ดีในเสย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ดีกั้งยานพี่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะชมอยู่ที่แล้วตั้งไรให้มีดังเสื้อเจอกันเนี่ยค่ะให้หลอดพี่เขียนกันกูสำเสียนเปิงค่ะอ้อเมื่อในกฎีมีปลาดังธรรมตราฝากตัวยินจู้ถึงพี่น้องเขาเขียนดอกเปิงมุมมองปันแห้งใหญ่นำเสกัมค่ะครบทุกจอมกันค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตอนดาคำขึ้นในก็เดมี่เนี่ยค่ะจุ่มไปมอนเก้งแมวเขาหลายก็หลายก้นโฮมห้อมกันสีเนี่ยค่ะโฮมจอยเนี่ยค่ะโฮมแห้งโฮมเจอเนี่ยค่ะตายแห้งคือเมื่อนานั่นไปมีปังมูลเซอร์ดีลันชิวปิงในข่าวทั้งเจดอนเก้งใหม่ในค่ะหาเงินกองกลางแต่ได้กดสร้างลุ่มในค่ะกดสื่อข่าวใต้ดังเก้งใหม่ในค่ะอ๋อพินบอกกูก็กูก้นมาเข้าหุ่มจำกันค่ะตอนดันในวันเมื่อไหร่ดีมีสั่งหลายๆแค่ดอไปถ่อมและปันแห้งใหญ่นำเสกัมในค่ะอ๋อ

0: น้องเขาเสสิบนี้ถอมซ้ำกันด้วยก่อนค่ะตราในเนี่ยค่ะคำตราแหละทำตราอันว่านั้นมายุดยาปันให้เขาคาเลยก็จินยันเจอเสลวดย่อมกว่าลองโตซาโมฮาคานั่นนำเตอร์ได้เดวาวาในสังวะเขาคามีเจอสมาธิตั้งมันไว้ใจกัดใจเย็นเสกูลองกูอันก็จะเป็นลองไงเงียมตอนตาเขาคาในหยุ่มยำว่าเจ้าหนังในเสและสืบงินถอมด้วยอันเขาคาหังเงียนฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขานั่นก่อนค่ะ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

นั้นอันเป็นที่ตั้งที่พึ่งที่หิงเกวินิยาสัตวะทั้งสิ่งทั้งลงจีโนเจ้าเปย์ยาวขันสมณียังที่ทรงพิมันตั้งหายอนอปากาชื่อชื่อเจ้าก็ได้ฮอดเทศนาธรรมจักรยังธรรมจักรประวัตินาสูตรที่ส่วนปาริสีปัตนามิกตายวันส่วนถึงที่หิมิงปารานาสีปากาชื่อชื่อเจ้าก็ฮอดเทศนาธรรมาตลาเมตตาปันธีสังสัตกนยาวนอเอเตนะสัจวัจเจนะโดยสัจวัจนะคาถาเนาคาระยกย่องสงมุนพระเป็นเจ้าในสัพเพมาลาอันว่าหมู่ผีสงผีมันตั้งหาปลายันจู้ให้ได้ไปนี้กว่าจริงคาการะยามเดี๋ยวนี้โดยตนออ้างมาข้าววันตามีก็น้อมไว้พระตัวเจ้าเหมือนสู่แสนปาตะลาตัวเจ้าสังฆาตัวเจ้าสิทธิตัวธาตุตัวมวยตัวอันตัวยุคทุตัวยุคปาตัวพระเป็นเจ้าเหมือนสู่แสนปาปัจจิกาพุทธาเหมือนสู่แสนปาลานตาเจ้าเหมือนสู่แสนปามหาชีวะนิตาเถินเจ้าเหมาพระพุทธาเถินเจ้าสีปาตายอำเนาสีปาเท่าอำตายอขาตั้งหลงตั้งหลายย้อนไว้ย้อนซาเจตัวงาเสงาคำพระสินเต่ามีในเมืองตาวาสิงตาเจตองาเสงมีในเมืองสิริลังกาสิโบเจตองาเสงมีในเมืองกันธนาธาเขสังถอยเจตองาเสงมีที่เมืองนาคาเฮาเจ้าขาย้อนผู้เจ้ามูจ้าเสงเสงเพื่อพ่อแม่สารกาถึงเตืองวิ่งคำเมืองนายตั้งเสียงพี่น้องเมืองใจปัดเพื่อนตั้งเสียงนอนตีเต็งขี่มานี่ปานาแคมสาติกัดเย็นกูก็กูคนกูขุนกูนั่งกูเจ้ากูป้าสิกรรมเลยตานอนนี่ปานาพิศยอตูกาเมื่อตันวันดียามดีขึ้นดียามถอดยามแหนดอันเป็นมังกราเมื่อในขึ้นในเฮาเจ้าสินทำมุ่งชุ่มช่ำในจับหอดแถวมาถึงตึงวิ่งคำเมืองนายแทงเป็นอันหุ่มจมผีก็จมคนก็จมอ่อนกันไตเต้นผู้จอหลู่ต้านไตเต้นเหงไตกันแค่ผู้จอพระเป็นเจ้าย่อช่ำหม่ำก้าวอ่อนกันไตหลู่ต้านตุ้งชาวาหลู่ต้านนี่ก็ทุ่ๆชันๆมาเตะอันนี้ก็พร้อมเลยหลู่ในต้านหึงยาวแต่เมื่อกลับปันเจ้าผ้าเจ้าปู่เจ้าหมอนเมือนตั้งเป็นหลู่ต้านไว้ปีในเป็นปีศาสนาคำราเป็นเจ้าเชิงกับยาวสองเฮงห้าปากไปสี่สิบห้าว่าเข้ามาในอุตุเหมันตาขิงกัดปีไตเฮาเนี่ยก็เลยสองเฮงไปเก้าสิบหกตกมาในบุพุกมือฮือเฮาเจ้าสินทำมุ่นจุ่มต่างซ่อมต่อยที่จ้องกับมาท่านเนี่ยก็เฮาติดคืนสืบเข้าตั้งเมืองพงในก็ง่ายๆตีฮอดหนังเก่าสิเมื่อแม่ตาตะลาตีกุนเฮงเหกันที่เหย่าช่ำในสืบข้าวตั้งกว่าเพียวมือโตโหลึงในตีขึ้นผังน้ำคงกว่านั่นเมื่อไม่เมื่อปุ๋ยจบพอเฮาเดี๋ยวแคบต้องแคบคำกับติดวันทีทัดมือโตลึงตีพระเป็นเจ้าเฮาจัดมันเจ้าเป็นลิงนั่นเป็นลิงเผือกนั่นในก็ในคงนั่นเย่าก็ช่ำในสืบข้าวตั้งเมื่อเมืองพงเฮาในก็ง่ายๆแต่ขี้เล็กในก็แต่นั้นจำหนังอาคิงอาคาการาพยามันมีเสน่ห์ในคาตาเปตโตพระเป็นเจ้าอุยาหน้าสังวราสินธรรมบุญจุ่มธรรมราชาย้อนไว้ย้อนสาพระเมตตาลาเมตสังขาเมตย้อนไว้ย้อนสาเจ้าสาพลงผู้เจ้าผู้ป้าหูเป้าศาสนาผู้หมายหลงจิงไตเฮาผู้เจ้าผู้ป้าพร้อมกันเลยเจ้าสาพลงอันในมากรรมมาแถมปรมีในก็มีเจ้าปอติวิ่งเฮาเจ้าสาพกั้งบ่เมืองสีป้อเฮาพระมุจูก็อากรรมแถมปรมีเขาก็เจ้าปออย่านอเขาเจ้าปอโคตรขายเขาผู้เจ้าผู้ป้าเจ้าปีเจ้าน้องเมืองในก็มีเมืองลังเคอก็มีกุวันกุเมืองอากรรมมาแถมปรมีในจำจำห้องไปมาหนึ่งอันหนาแต่นี่ก็ขังขึ้นลึกมาลอยๆน้ำเหมยน้ำในสีย้อยสีหัวยาวในก็เขาติดพันตะลาหลักสองกัดตอนนี้หนึ่งขัดตะเพ็ดมาปันอวัตตาขัดหายย้อนนักฟังภาษาก็เขาผู้เจ้าผู้ป้าเขาขานี่ก็ขัตเป็นในก็ตั้งหุ่มป้อมีปีหยามป้อน้ำจอมหนังในหู้ในหันในแก้งในกำตะลาเวชนั่นในก็ติดเจ็บเนื้อติดสนาห้อเนปันปันหลักสองป้อตอนหนอนที่หนึ่งเนปันศักดิ์สิทธิ์วุฒุจัตตกะสองสามต้อยลงตัดหน้ากาถาศีลากาถาภาวนากาถาลงแก้งตั้งกำตะลาลองอ่อนกันออกมุ่นป้อนหลอดคอกสังขาราคือขี้ยาเหนียวลองสืบลองเทาลองเจ็บลองตายเพศสัมสลาลงในเนี่ยป้อมเต็กตัวโนสอกันในมั่นไรศาสนาในมั่นตีไหวรับทรัพย์หายไหวเอาเดี๋ยวในเหมือนจึงแกงในมั่นจังเกือกอะไรร้อยเหมือนจึงแกงเขนั่นแหละเขาหลุดแทงเกือมันดิ๊กดิ๊กอ่ะพอแทงเกือมันก็จิ้มมาดังนั้นเขาเดี๋ยวตะลากับตะลาเย็นตะลาเย็นอันหวานอันจิ้มอันหอมในมั่นเนี่ยสาปันอันตีหอมตีหวานตีจิ้มเดือดตะลาก็มีสังแทงอันตีแก่เดือดตะลาก็มีสังแทงอันตีกัดตีเย็นเดือดตะลาก็มีสังแทงฉะนั้นขาดเปรตเอาธรรมะตะลาสัตว์สิวุฒุจัตตกรรมมาเมตตาปานฉะนั้นย้อนเอาตะลากัดตะลาเย็นถัดกัดถัดเย็นถัดเมตตามีในมโหโหเจ้าเฮาเจ้าสิงห์มุนจุ่มในอันในแก้งในกรรมะจะเมื่ออาสาเขาได้ชีวิตโขบในมาหนึ่งสังการโดยเจ้าเลยมาเป็นมุนเจ้ามุนจังมาเนี่ยก็ในอยู่ชีพหกวายาวเป็นมุนเจ้ามุนจังเนี่ยก็ตั้งเสียงในก็เมียนุชาวหาโชคปีเข้ามาเนี่ยก็เป็นปีก้อนเงินก้อนคำสิงหัดมายาว
จะนานขัดเบ็ดดอกเดี๋ยวตาลาเมตตาปันปมเมตตาเขาถัดกัดถัดเย็นถัดเมตตามีในอกในเจอในเมตตาปันกูโก้กูคนกูขุนกูนางคนเฒ่าคนเกศเต็มหนุ่มเฒ่าจอคาสามปันเชื้อเชนเล็กหายใจยิงบอกมียอเฮากูโก้กูคนเชนต่อไปหูเงินหูคำหูแก้วหูแสงหูกลางควางหูสินหูถ้ำตุ้งถ่อมเอาเสกามอย่าไปถ่อมปิ้นถ่อมแปดพอถ่อมปิ้นถ่อมแปดถ่อมเข้าหูใช่ออกหูปลาในมั่นป่องตะลามั่นตะลาเขาก็จะหุ่นจุ่มในมั่นเพราะหูน้ำมันก็เสียงของพ่อหวานเหมือนเชิงจะผีสุขคำเฮานะเคนดอมบอกเก็บถ่อมจอมไว้ในอกในเจอกูโก้กูคนเสกามพวกคนใครช่วยดีๆในเต้เฮาหาสถานการณ์ในมีกู้สูตรนำเต้เต้เอาได้เกิดมุมายาศาสนาคำพระเป็นเจ้าในสังเจอว่าเฮามีกู้สูตรบารมีหน้าบุญได้เพ่มาได้สั่งมาได้หอมมาได้เกิดสั่งหางฟองรองกันตาหน้าแม่สีหน้าแม่ภาวนาแม่ปุ่งยากิริยาตลาสิปาอำไรเฮ็ดได้สั่งในถึงตาที่เกิดมาเป็นคนในมันหยาบเต้เต้เอาจังว่ามนุษย์ชอจุลาพรว่านั่นเกิดมาเป็นคนกว่าหยาบเป็นคนเสียวสิเป็นคนอาสานียิ่งอาสานีได้อาสานีคนแจ็ดคนหมันก็มันง่ายกระจุดที่เกิดมาเป็นก้นก้อยหยาบเกิดมาเป็นก้นเสี้ยวตามบวชตินหักมือมแจ้งเป็นก้นอากาย่อยเป็นก้นเจ็ดก้นหมานยาปอดีเมลีเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวมาพบมายาศาสนาพระเป็นเจ้าก้อยหยาบเต้เต้ามังพวกมังขาแล้วเฮาซ้ำมีบุญมีบารมีก็เกิดเป็นเธอเป็นก้นหวยก้นร้อยมุกโซ่ต่ำง่ายอยู่เนื้อหนูเฮยหนูร้อยเสียในก้อนห้ามเป็นระยะในพบระยะศาสนาคำราเป็นเจ้าอันสั่งสอนเฮาจะแน่ในพบระยะห้ามเป็นไรแต่นั้นผู้สูงเขามีบารมีเขานำเต้เต้เขามาเกิดพ่อมายาเสียงดีเสียงแม่พลายาตนาตะลายาตนาสังขายาตนาเกี่ยวแม่สัมปะแต่ในดีหุ่มหุ่มจมจมเสลอ่อนกันข้าจะโจจ้าเกี่ยงกันตั้งดีกองมู่ผู้สูงเสลีหูโตหูหางกูก้อกูก้นอย่าไปปั่มมาตาเริ่มหางเริ่มโตโคเงินเงือเงินเงือจอมกัดซุบเริ่มจอมกัดจอมดีหลายๆก้อยแค้นต่อหูโตหูหางทั้งฝังมันอ่อนกันดันกันให้กันตาหน้าแม่ศีลแม่ภาวนาแม่อย่าไปลงหางดื่มตัวก็ปล่อยยุบนำสังขาราตลาเนี่ยมันคืมก็อยู่ก็จะมาเพศเท่าเพศเจ็บเพศตายมาติดเดียวมันก็จังตายไตก็จังตายเขวกะลากุมิเมียวนี่ก็จำกับวันตายติดเดียวก็เหตุการณ์นี้กันแม่เนี่ยห้อมจังอากูสาจังเกลือสังอากูเงินก่อมไรอากูคำก่อมไรอากูเกี่ยวเสียงก่อมไรอากูห่อเงินเท่าก่อมไรมีก็หังดีหนานี่ก็อากูมไรโผก็แค้มหนาก็อากูมไรลูกหลานก็ตื้อมีน้ำหนาใช้เจือใครก็มีน้ำก็ตื้อเป็นสัตว์เทมีอนาอ๋อจากน้ำหนามีอาญาทูนี่ก็เขาของอากูไรเป็นผู้มู่ผู้สุขหุ่นจี้สังเกตมันหลอดไหลตั้งตายในจะนานดีผู้โตผู้หังกูโก้กูคนอ่อนกันเหตุการณ์ตาหน้าแมทสีหน้าแมทภาวนาแมทกูโก้กูคนดูฮัทฮานเออเจ้าลูกซึกนั่นเออก็เขาดีกันเจ้าป้อมฮัทฮานเนี่ยมันโกตายในให้โจ้โจ้เจ้ามันเป้ไรเฮาฮาสถานการณ์นี่เป็นลูกศิษย์ตาเป้พระเป็นเจ้าลูกฮัทฮานลองกันตาหน้าฮัทฮานลองกันชินศีละฮัทฮานลองกันภาวนาดูโกตายหนูจุนาชักหนูอาบกับตันพระตระสังขายผู้จอบปอแม่สายสมาติปอแม่เฮาก็ลุ่มล้านดีๆงามๆอย่าไปลาเขาอย่าไปท่าเขาอย่าไปให้ท่ายใจขาดเขาปอแม่เฮานี่เป็นพระราชองค์สูตรที่เฮือนเฮาในหลุ่มล้ำล้าเขาดีๆสละสมาเฮาในก็หลุ่มล้ำล้าเขาดีๆงามๆก็มีสละสมาผู้จี้แหน่สั่งสอนเฮาในก็เฮาหวนถึงตั้งดีตั้งกล้าเฮาหูไหลจะนานให้เฮาหลู่ฮาทานน้องกันตาหน้าศีลภาวนาเจ้าฮาทานกินวันกินเมืองสังก็ดีว่าแต่ๆมันเป็นสมุติปิงหยาบไว้หนังดินเมืองก็สิอื่นกินเฮาพอเฮาตายก็เฮาเนาเข้าเมืองอ่ะกับผังในดินก็เนาเข้าดินเมืองกันดินก็ขึ้นปันติเนน้ําขึ้นจุ่นปันน้ํานี้ไผขึ้นจุ่นปันไผลมขึ้นจุ่นปันลมเมตะนั้นอย่าไปมีต่อชาต่อกันอย่าไปมีโมหะต่อกันอย่าไปมีมันมาหน้าต่อกันอย่าไปมีตัณหาอวิชชาต่อกันอย่าไปมีเจ้าล้อผ้าต่อกันแค่ต่อมีเจ้าหุ่มหุ่มจมจมหักแห้งแป้งเหยื่อเนื้อกันเฉลยเอาเมตตาต่างเนื้อโหเมตตาเนื้อกันกรุณามุทิตาอุเบกขาเนื้อกันเฉลยตุ้ยหน้าตุ้ยตากันดีๆงามๆอยากตุ้ยกันดีๆงามๆหุ่มหุ่มจมจมปุ่งปนานก็ดีกว่าก็ผ่านก็ตั้งเยาเนี่ยอันนี้จะวุ่นจมในเด็กโตโนสอเลยปันอวัตตาเมตตาตุ้ยในตุ้ยหนึ่งจะมาเตรียมมาสูตรละเต็มทนเยาวันเมืองก็กัดเย็นหอเฮือนเขาก็กัดเย็นอันนั้นก็กัดเย็นเสียงหมดอ่ะ

0: สวทเก่งใหม่ AM 1476 GHz ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: มาสูงข้าพเมียพี่น้องผมสิงไทยแดดพี่น้องไทยตำบลทางเสียงกำเนิดข่าวลุงเสี่ยวต่อที่มาหลัดนี่ลองทุ่งสำวัฒนธรรมประเพณีปู่เฮ็ดมาอย่าเฮ็ดไว้เตียนก้นเท่าก้นเกี่ยเขาเปิ้นถือกับม่านต่างเฮาเปิ้นว่าเปลี่ยนก้นเนี่ยอําดีไว้มีสามเปิงว่าไพเพนี่สามย้อนนั้นเฮาขัดเองเงื่องเวเหมือนเสียงไพเนี่ยเหมือนเสียงเฮาว่าเฮาเตะออกเคลื่อนออกเยกว่านั้นคนไทยเอาขาคูปอกปูว่ามีหมกไพ่เนาะเขาได้ชุมไพ่ไว้เหตุกว่าเนี่ยมันไรมันสั่งใหม่เขามังปอกคนพวกท่าภาษาในไตเตียนเหตุใดไว้ในเขียงพลาเขาดันตั้งเหนืองเปลี่ยนคาขนาดตั้งตาเนี่ยก็เปลี่ยนผักเนี่ยอันนี้ก็ดูได้สติอย่าไปไหวว่าไพ่เนี่ยนะไพ่เนี่ยเหลือให้ใหม่มันสั่งกว่าตั้งไรครับเพราะใหม่เฮือนเนี่ยเปิ้นตั้งไทยเปิ้นฟังว่าสวนป่วนร้อยข้างไม่เท่าไพ่ล่างข้างเดียวอะสวนเนี่ยมันมาสวนเฮาปักปอกนี่ฮะนะไปตันไผใหม่ปอกหนึ่งก็เปิดสวนในมันมาสวนเฮาปักปอกในเสาเฮือนมันถอดกว่าเขาแล้วนะผักเฮือนซะไหนไม่เกียนยันนาซะไหนมันมากกว่าแต่ไผเนี่ยปอกเดียวก็มันเผียวหมดเลยนะอันนี้เปิ้นว่าให้ได้สติว่าลองไผเนี่ยสังว่ามีคนเฒ่าคนแก่พอแม่เอามาพึ่งเอามาพักอยู่มีกินวันนอนเช่ในเฮือนบ่ได้ถึงพ่อห่มอยู่นะพอไผใหม่เนี่ยก๋อยหมดฮะก๋อยปลาเงินคำอุกษาเปียเจหี่มาเป็น10 10ปี20 20ปีนี่กว่าหมดฮะอันนี้ก็เพิ่นให้สติว่าเพนี่กําเนี่ยเพนี่หมายถึงว่าภัยอันตรายเหมือนเช่นว่าลัดความกว่าก็ได้สั่งอําถูกหุถูกใจก็ได้สั่งห้ําถูกหุถูกใจเพิ่นก็ได้สั่งซึ่งแน่ๆอยู่ได้วางปล่อยบ่ห้ําวางปล่อยนั่นมื้อโตซ่าเฮาออกไปน่ะพวกมันตันมาแล้วเขาตันได้เสียแน่พวกเราเหี่ยมกันพ่อกันแน่ก็มีกันนั้นกันได้มาแล้วเมื่อว่าเขาก็ว่าเมื่อวันไหนสิงเขาอยู่มหูโตข่มหูห่างเขาหรอพวกคนนั้นเสมือนเฮาน่ะมันหลักๆมาคนนั้นแสดงว่ามันถึงมาเฮ็ดเมื่อเฮาจะลำนั้นหรอวายมาสิบปีสาวปีมันมาอยู่ไกลๆเอากองเล็ดปันเฮาเมื่อกลางทำงานขึ้นแจ้งปันเฮาป้อปันเฮาเหี่ยมปันเฮาวันไหนสิงอันนี้มันอันตรายย้อนนั้นเฮาเป็นกวนมีขอบโคอยู่ในเฮาอยู่ก็เหลี่ยมไรฮะเหลืออย่าเสียยาหันตาเขาอุปบอกนะอย่าเสียยาหันตาในเขาอยู่ในทำในหัวเขาอยู่ก็เหลี่ยมไรเด็ดกวนเฮามาเหลี่ยมในอยู่ไรเขาเฮาหลวมมีลูกมีผัวมีสังคมอยู่ซ้อมนวันในนาอยู่ซ้อมกันนั่นแหละเหมือนเช่นว่าเฮาขาอยู่วันไกลเฮิรนเคียงกันถูกหนึ่งอิดพิษหนึ่งอีนั่นเฮาขาได้ปวดร้องคว่างปล่อยปันเหมือนเช่นว่าลูกเฮาใกล้เอาควางทิมได้ชนเขานั้นก็ลูกเขาไม่เฮ็ดหวยให้รักนาเฮือนเฮานั้นไก่เฮากับลักกินของเขาหมาเขานั่นมาครบแมวเฮาซะกว่าตั้งเสียงลูกเขามาหลาลูกเขาลูกเขาว่าหลาลูกเขาอีหยังก็ดีพวกมันเปลี่ยนในมาผู้ใดสิ่งเฮาได้ได้เกไขให้มันถูกต้องพวกไว้ปฏิฆาตผู้ใดสิ่งเฮือนนั้นในเฮือนเฮาสำคัญน่ะมีมีเฮือนว่าแน่มันใช่เฮือนขาดเขาลูก10ปี20ปีตัวซากในเฮาอยู่กันนั้นพวกเขาได้ห้ามลัดตัวกันผู้ใดสิ่งกว่าแซกยังตามาแข็งแซกยังนาเนี่ยมันอยู่หยาบแก่ๆตัวสาวก็น่ะก็หลุดว่นกินเขาเซียวไอ้เรื่องว่าหลุดว่นกินเขานั่นจอมีตู่เฮาไว้เหรอพอเฮาเมเฮาน่ะลูกเขาลางเฮาซินั่นน่ะคําฮู้ลางซินั่นผู้เพิ่นใครเฮ็ดให้เพิ่นมาเฮ็ดตีลูกเขาซินั่นเมเฮาซินั่นผู้เฮาซินั่นหลานเฮาซินั่นดินเฮาซินั่นของอุกษาเปียเจเฮาซินั่นหมายถึงเป็นเพศหลายๆค่ะซินั่นพ่อมยุ่ม3ตัวค่ะกวนก็ได้ตั้งกว่าแก้บเอาตั้งตัวสาวโมหะพ่อมเส้นสาหรี่นะให้มันหลีนั่นเปิ้นได้ตัวค่ะสุนตัวหรือว่าสุนลมเพราะสุนตัวนี่เฮาเยือนกันเอาไรค่ะเพราะสุนลมนี่มันได้สุนลมนี่เชื่อศาสนาที่หลายปลายกรรมของนั้นปวงมาคิดได้สิซอมเฮาหลู่ได้ปกป้องอันนั้นเป็นทางสุนลมนี่มันช่วยตาเฮาก็เร็วขนาดนะเพราะสุนตัวนี่มังมีนั้นตานอาภัยหรือว่าปล่อยวางปันกันก็ให้ปล่อยวางได้สิกรรมเพมันเต็มนําค่ะสามด้วยค่ะเหมือนเชียงเฮาว่ามีคำมีพักมีของกินเฮาอยู่เฮือนซ้ำกันนั่นเอาไก่ปันมันฮะพอไก่ปันเขาเขาหามาปันเฮาก่อนะพอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขาขอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเฮาอ่ะกูอยู่เฮี้ยมกินซ้ำกันได้พอหมอเฮ็ดในอ้าข้ามตั้นนาเมื่อไงมีสร้างเขาพอสร้างเขา เพิ่งสู่ซอยด้วยลูกด้วยหลานอินด้วยเห็นด้วยด้วยเพื่อนด้วยพระอินหน้ามันเอาเดี๋ยวมาด้วยปัญหาหนานั้นกรรมเนี่ยพวกเขาสร้างกันน่ะดีใส่เพื่อนมาส่วนเขาดีใส่เพื่อนมาแหมเขาดีใส่ของเขาหายก็ห้อมละต่อกันแล้วเขาผิดกันหรออันนี้เปรียบว่าเพหรือว่าไพทางตั้งไทยเขาห่างไพตั้งห้องว่าเพไม่ใช่ชินโฮเพเลยนะเพเนี่ยเพเพอันเดเลนั่นอันเดเลอันตรายนั่นนะอันไหนไหนอําดีไหวคนเท่ากูบอกว่านี่กําเนี่ยครับจังว่าเพภัยนี่นี่นี่ไหนคนกําพังได้หมู่คนนี้พวกเปิ้นปันเอาทิกเต็กว่าเปลี่ยนคนเมาเหล้าล่ะเมายาล่ะกล้าขายล่ะอํานั้นตัวไพ่ซุ่มเลยซิไหนอ่าตัวเปิ้นไปปันมันผู้หาย้อนหยิบเปิ้นน่ะพวกเปิ้นปันจะลําแทงอําสิได้ว่าเฮาถุงนี้มันน่ะมันสิย่อมซะโลแทงอีนมันต้องมาย้อนเฮาขึ้นน่ะปอยานเฮาขึ้นแหลมไรเฮาก็ดีอายเปิ้นเปิงนึง2มันสิผิดกันแท่งเปิงนึงย้อนนั่นแหละเฮาเปลี่ยนโกนนั่นให้พออยู่พอกินเฮาถูกไรมีมันสิมีเฮาถูกไรผ่านมันสิผ่านเมื่อผ่านนั่นก็ไว้ใจเสียน่ะดีๆว่าเขาสิเฮ็ดตอนตาลูกเขาแม่เขาพ่อเขาตัวเขาเฮาอย่าเปียกกลุ่มมาแข่งกันร้องผลร้องแม่โกนเฮาขะไหนอนาคตอนาคตนั่นอําสู่ตวยใกล้มาแข่งผู้แข่งแม่ซินี่มันไม่เป็นเพศอะไรค่ะใช่ไหมแขนผัวแขนเมียเนี่ยมันจะได้ว่าแขนละลายมันไหนแขนใส่ก้อนนั่นแขนใส่ก้อนนี่น่ะผู้หญิงหมังก้อนในแขนผัวโพเดียด้วยนะผู้หญิงอินก็ถึงไรคนชายหมังก็ปวดมาหลัดโตเมียอินก็มั้ยไอ้จอมปวดมาหลัดเอียงมันเนี่ยมันหูมันพวกแขนอ่ะกาบานปานเมืองมาเดี๋ยวนี้เองแขนหน้ามีโทรศัพท์มือถือพอโทรศัพท์มาเสียงแตงแตงเปลี่ยนไปมาเรียกมันเป็นเผอมันเรียนจู่กันมันเห็นนั้นเห็นไหนค่ะว่าเป็นไหนมาเป็นไหนสิงโขก็อยู่มไรเมย์ก็อยู่มไรหรือให้เปียดกันป้อกันแหมกันอุกษาเปียเซห่มป้องกันมาสามปีสิบปีที่ไหนมันก็ต้องได้เสียกกันพวกมันเสียกกันเราต้องได้พิษกันว่ากันอ่ะย้อนในเรื่องสังว่าเพไพนีนั่นอย่าไปเฮ้ตัวมีเขาแขนผัวแขนเมย์นั่นอําดีห้าดีผัวเขาแขนผัวเขาหักผัวเขาหักเมย์เขาใช่ไหมหนึ่งเขาเปลี่ยนคนซ้ายเขาหลุดกว่าหาเงินหาคำหาอุกษาเปียเซมาเป็นเมย์เขาอะไรหนึ่งอะไรป่วยเหมือนเปิ้นแหละนะวางแผนขอบโคเลยซื้อเฮิรนซื้อเยซื้อโดซื้อกาได้พวกจะพวกมาแข่งกันนี่มีรองหังหล่อตามื้อเงินมีไต้มื้อเนิ่มกว่ากินเหล้าเมายาเล่นร้องเอาการพวกเฮ็ดวันน่ะอยู่3วันห้ามกูมาแข่งกันลูกทอดออกทอดออกมันเจอการคนดีน่ะซินี่นะคนกูปอกให้เพิ่นว่าอย่าไปเฮ็ดว่าซินี่นะพวกหักลูกหักเมเนี่ยเฮาดูเฮ็ดกันนะเฮาเลยแข่งซ้อมเวลาแข่งซ้อมวันแข่งคนอื่นที่เฮาแข่งเฮาเคเพิ่นนั่นก็อย่าไปอุบเฮาดูเฮ็ดเตะเป็นว่าซึ่งทางไหนย้อนแล้วสังว่าเพไพนีนั่นมาเมียนั่นดูไรไหวอยู่มาเมียนั่นอย่าไปไรไหวเป็นว่าซึ่งนั้นนั้นเนาะกำเนิดธรรมที่มาลาดนี้ว่าอัมรีให้อัมรีต่อยว่ามีสามโยพาห่มมอตั้งหลวงอัมรีเอาต่อยกันเลียนกล้องกล้องแจ้งๆเหมือนเชียงเสียงเหมือนเชียงมองนั่นวันใส่กินตั้งหลวงเช่นไรก็อัมรีเอามาต่อยกันจับกันที่เชียงเสียงนั่นลินนั้นเขาอยู่เนื้อมันนั่นไอ้ก็เอามือเขาต่อยฝุ่นลินตักปากปากเหมือนเชียงกวางเชียงสังนั่นนะอําดีเฮ็ดว่ะซึ่งในมีกลุ่มกุ้นหมุนเงาเหนือเขาอําเซอร์ต้นตาที่เอามาป้อจับกันต่อยกังกังกิ้งกิ้งโขโขมอมอพอเฮ็ดซึ่งหลังนั้นพวกในสิ่งวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าโชคลาภทรัพย์กาเขาก็จะปีกกว่าเขาเปลี่ยนก้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนก้นตัวกลางตัวกลางสมองเขาก็จะดื้อตีตื้อเตะอําป่องแรงจังเนี่ยเปิ้นว่าซึ่งหลังไหนเนาะอันนี้ก็อะไรเข้าใจไว้กันสิกรรมกรรมเนี่ยอําดีลืออําลีได้ปึ้งว่ะอําลีได้ปึ้งแล้วอําลีกว่าลีกว่านอนว่ามีอยู่3ตีนี่คนกูบอกคนสอนไว้ฮะ1ชิมตั้งแท้ของอวดวดทด2กระทาน3สรพามซะแน่มดีกว่าลือนอนขึ้นนอนวันว่ะชิมอันว่าไหนเปลี่ยนที่สังขายานเขากับพิกชิกไว้สิขากุกต่อ2บัก27เปิ้นกว่าห้ามให้กูมีโอกาสตีกันนั่นน่ะนะเปิ้นน่ะปิกนั่นน่ะที่เตมันแต่ปิกได้เหมือนเชิงว่าสังขารยานเขาเสาไหน1อย่าไปเหยียบเยื่อยะ2อย่าไปลงไข่ลองเหี่ยวลองขี้ใส่เนื้อลิ้นแนะนํา3อย่าไปนั่งสัมผู้หญิงก็ดอกก็ซะกว่าตั้งเสียงอู้มันนําน่ะนะย้อนได้เปิ้นกว่าพิกชิกเปิ้นบ่ปิ้งหยับไปอ่ะพออยู่นั่นนั่นนี่ก็เฮาเข้าใจในมืดตื้อๆให้นั่นน่ะเหมือนเชิงว่าสังยานเขาจะในปุ่นมีสิกขาปุกต่อสิกขาได้หมายถึงว่ามันสูงฮะความพราเป็นสาเฮากว่าปิ้งหยาบไปนั่นกำเดียวอําลีกว่านอนว่านั่นนั่นเพราะเฮานอนเราหากินหยาบฮะการห้ามจริงห้ามไม่หมายถึงมันมีหังนั่นอ่ะ เพื่อนพ่วมกว่าเข้ามาหน้าพระสมันนอนพวกนี้จึงอันไหนมันไรก้าเปลี่ยนจุงเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนกระเวยเนี่ยมาเก็บกินหลุบคบๆขับๆกลางคำกลางขึ้นหมูหมาแมวไก่อันนี้นั่นแหละมันเดียวกว่าหักกระทำนั่นนะอันนี้ก็ดีกว่านอนว่ะสลอพามอ่ะสลอพามเลยเปลี่ยนตีเพื่อนว่าถือศีลกินเสพเพื่อนอ่ะปฏิวัตินั่นนะเพื่อนปันเทศทางให้มีโอติกันนั่นชินเพราะว่าสลอปเนี่ยหมายถึงว่าเปลี่ยนก้นตีกว่าถือกว่าจ้างอากรรมนั่นนะถ้าสำกว่านอนเมื่อไรจึงเข้าก็เตยูมไล่กินไล่เตหี่มาหามขึ้นโชคลาภสัพพกาได้ก็เต็มมีไงซึ่งเนี่ยเขาดูเลยหัวเสียกันเนาะย้อนอะไรปอยเมียพี่น้องพร้อมเสียงไทยได้พี่น้องไทยตามบุตรทางเสียงผู้ได้ยินเสียงข่าวลงเสียออต่อในก่อให้มีนย้ำพ่อมีมังกระก็จีเรียนจากกุคุณกุนางตามบุตรทางเสียงเสียกำขามเมอสงครับ
2: มาถ่อมด้วยลองก้นในกันกวนค่ะย่ำพองจะเหลวนั่นเองค่ะเมื่อก่อนนั่นมีเจ้าภูผ่านสร้างผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้วยตัวหนึ่งเสียว่าเมื่อเตเลยไทยให้ไทยหน้าเฮ็ดเลี้ยงก้นกูวันตั้งกินเมื่อนั่นซ้ำเตเลยกินเยอะยาเตปันอาศักอยู่เศร้าตาเมื่อ50ปีในเย้าค่ะกำนั่นก้วยก็จังถามขึ้นว่าจังเทงขึ้นว่าข้าเลยเฮ็ดการเฮือหยับป้อดันนายนั่นเสียเย้าสมัยเตเลยกินเยอะก้วยแต่เดเอาตาเศร้าปีกล้วยเย้าค่ะอันเหลือนั่นเก็บไว้ขึ้นคาแลในเย้าผู้ผ่านสร้างก่อพร้อมจอมขอความกล้วยนั่นอยู่เย้าค่ะถึงแทงว่านึงผ่านสร้างเฮ็ดเป็นลิงแทงตัวนึงเสว่าหังลิงว่าเมื่อเตเลยเฮ็ดเฮาก้นยุ่มไหลโขไหลเตเลยเฮ็ดเฮาก้นมีตั้งมนต์เจอเตเลยคิดตั้งตู้ไหนตั้งกินของเมื่อจึงเป็นกล้วยเตปันอาศักอยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีในอยู่เย้าค่ะกำนั่นลิงก่อเถียงขึ้นว่าเตไลเฮ็ดให้เขามนเสื้อใจเสียเย้าซ้ำเตียไลคิดตั้งตู้เนี่ยเย้าเตียไลกินกล้วยแต่สิบปีกล้วยก็อิ่มเป็นปอเย้าว่าไหนเสียผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความลิงนั่นอยู่เย้าค่ะวันทวนสามซ้ำผ่านสร้างนั่นเฮ็ดเป็นมาตัวหนึ่งเสียว่าเมื่อเตียไลอยู่ดีพักดูเกินตั้งวันเสียเห่าเตียไลกินเขาพักอันกึดอันเลือเจ้าเฮือนนั่นกล้วยเตียปันอสักตายอยู่เศร้าเมื่อในเศร้าฮาปีในเย้าค่ะกำนั่นมาก็จังขึ้นเถียงขึ้นเสียว่าเตเลยอยู่ดีพักดูเกินเสเห่าบันตั้งวันไหนคะป้อนั้นเอาสิพาปีกล้วยกอลัยเย้าค่ะอันเหลือนั่นเก็บไว้ขึ้นเสคาเลในอยู่เย้าค่ะผู้ผ่านสร้างกอกพร้อมจอมขอความหมานั่นอยู่เย้าค่ะวันทนสีนั่นจำผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้นก้อนหนึ่งเสวะเมื่อเตอําลุเฮ็ดการสังเสเตเลยเกี่ยวเตเลยมนกินนอนเสคำจี้จิมมึงก้นนั่นกล้วยเตปันอาศักแต่อยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีในกำนั่นก้นก่อเถียงขึ้นว่าจัดปานดีแต่ในอาศักเศร้าปีในนั่นอําปดนาคาห้าผู้ผ่านสร้างก่อเย็นอยู่อําตักเซ็งสังกำนั่นก้นจังลาดตีผู้ผ่านสร้างนั่นว่าเฮ็ดในอํานี้คาห้าก้วยสัมปันขึ้น30ปีเลี้ยง30ปีมา30ปีเจอนั่นปันคามดมดคาแลป้อจึงนั่นในจึมคาก่ออยู่เลย70ปีเย้าอ่อนในอยู่เย้าผู้ผ่านสร้างนั่นก็พร้อมจอมขอความกวนนั่นอยู่เย้าค่ะย้อนนั้นกบสังแลเมื่อเตอาศักเฮาค่ะ20ปีนั่นเลยอยู่เกี่ยวกินมนเสในข้าวย่ำ30ปีนั่นซ้ำเหตุการณ์เล่งนาเฮือนหนังโว้หนังก้อยแทง10ปีซ้ำลือเฮอเสหยอกลูกหยองล้านหนังลิงนั่นเสเย้าแทง10ปีซ้ำอยู่เฮือนเสไปเฮือนไหนนั่นขอตอบนั่นมีในขอถามนั่นตั้งหมดตั้งเสียงอยู่เย้าค่ะในเกาะปิ้นลองเอาปุ่มก้นในเอามาฝากตอนจู้ถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้เล็งยินถ่อมจ้อมกันว่าซึ่งหนังในค่ะอ้อ

พี่น้องเขาเลยเงี้ยชมกว่าอันว่าได้เป็นเพียงความอันว่าได้เป็นลองปืนหูตั้งหันกูลองกูอันนั้นคัดเจอใส่แห้งฝักตอนจู่ถึงปอมไอพี่น้องเขาผู้เงี้ยชมเมาเขากูปานกูเส้นกันอยู่ในซีเมื่อในอําหันเจอขึ้นสืบเงี้ยชมด้วยแทงต่างวันมาข้าวย่าเหมือนกันในข้าวยิ่งหมูขาโน้นผัดยันเมื่อดังเพียงความหวานหูถูกเจอก่อนส่งขึ้นมาหกมาทุกจอมพี่น้องเขาแทงลื่นสุดค่ะย้อนสู้ปันพี่น้องเขาเหตุการณ์สังกอโตก่อสังกอเฮอร์มันนาการไฮเดอร์ตอนย้อนผัดยันเมื่อเย้าค่ะเหมือนสุนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไหลติ๊บแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่จะรับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี
7: ้เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็คดรอปภายใต้แนวคิดสงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเล นำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ใน Open Chat ยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัตติการเช่นเคยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสองคลื่นในเวลาเดียวกันทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นบทเพลงไทยนะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยครับการติดตามและฟังบทเพลงเก่าในอดีตเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการนำเอาบทเพลงในอดีตนะครับมาเผยแพร่ในรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงต่างๆที่มีความไพเราะแล้วก็มีความสุนทรีรวมทั้งเพื่อความสุขในการติดตามและฟังบทเพลงของรายการนี้ครับเพียงคำเดียวมนต์รักในฤดูร้อนคนเดียวในดวงใจเท่านี้ก็ตรมก็เป็น4บทเพลงจากเสียงร้องของสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่หลายคนยังไม่ลืมบทเพลงต่างๆมากมายจากนักร้องท่านนี้ล้วนเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็ทำให้หลายคนได้รับความสุขจากการติดตามฟังบทเพลงต่างๆจากครูเพลงที่ประพันธ์เนื้อร้องไว้จากนักร้องระดับคุณภาพคับแก้วของประเทศนะครับอย่างคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็ถือเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีแฟนเพลงมากมายจากบทเพลงต่างๆที่มีคุณภาพมีความไพเราะแล้วก็จากน้ำใจของคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่มีต่อทุกๆคนด้วยความดีที่มีมานั้นทำให้หลายคนต่างก็รักแล้วก็นับถือคุณสุเทพวงศ์กำแหงไม่ว่าจะเป็นนักฟังเพลงทั้งชายหรือหญิงนะครับหลายคนคงจะได้รับรู้รับทราบกันถึงคุณภาพแล้วก็ความมีน้ำใจของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำกับบทเพลงในอดีตที่สุเทพวงศ์กำแหงได้ร้องไว้มาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัชกาลซึ่งค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับเพื่อความสุขของทุกท่านครับ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลงเก่าเพลงที่ครั้งหนึ่งหลายคนเคยชื่นชอบหลายคนร้องได้ด้วยนะครับกับบทเพลงอย่างแม่สายไม่รักพี่แล้วจะรักใครก็ร้องสองท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณศรีสุดาเริงใจซึ่งก็ร้องเพลงแม่สายนิทัศน์ละอองศรีก็เป็นผู้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงสุดท้ายนั้นวิมานรักในห้วยแก้วก็เป็นการร้องคู่ของคุณนิทัศน์ละอองศรีแล้วก็คุณศรีสุดาเริงใจนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงนะครับปัจจุบันนี้คุณนิทัศน์ลองศรีก็ได้จากพวกเราไปหลายปีแล้วนะครับส่วนคุณศรีสุดาเริงใจก็ยังร้องเพลงในบางโอกาสนะครับกับนักร้องท่านนี้ทั้งคู่ก็มีนิสัยที่ดีพูดจาไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวนะครับเคยเจอในหลายคอนเสิร์ตในยุคก่อนนะครับที่คุณนิทัศน์ลองศรียังไม่จากไปก็มีโอกาสได้เจอได้พูดได้คุยบ้างพอสมควรครับก็เป็น4บทเพลงที่นำมามอบให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการยังมีอีกหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจากนักร้องที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตนะครับลองมาฟังบทเพลงชุดนี้ดูแล้วท่านจะรู้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงในอดีตนะครับ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับกับบทเพลงในรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากหลายนักร้องครับมาให้ได้ฟังกันปุษยารังสีกับบทเพลงทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นรักวันเติมวันถิ่นไทยงามห่วงรักแล้วก็ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมคงจะทำให้หลายคนที่ติดตามไปฟังรายการนี้ได้หวนย้อนนึกถึงบทเพลงทั้ง4ในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นบทเพลงที่หลายคนเคยได้ยินเป็นประจำเลยนะครับเมื่อก่อนก็มีการเผยแพร่ทางวิทยุต่างๆนะครับก็มีการเปิดเพลงของคุณบุษยารังสีในหลายบทเพลงด้วยกันเป็นนักร้องที่มีความโด่งดังนะครับจากวงสุนทราภรณ์แล้วก็วงกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากครับเธอจากไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับกับคุณบุษยารังสีซึ่งเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงดีร้องเพลงได้ไพเราะมากครับผมเองก็รู้สึกถึงความชื่นชอบนะครับกับนักร้องท่านนี้กับบทเพลงต่างๆที่ได้ร้องไว้นะครับหลายบทเพลงค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน4บทเพลงนะครับมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายจากรายการกันเพื่อความสุขของทุกท่านในยามค่ำคืนซึ่งคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขก่อนที่จะนอนพักผ่อน

สองบทเพลงสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของคุณชาญเย็นแขนครับซึ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราแม้ว่าท่านจะจากไปนานแต่ผลงานของคุณชาญเย็นแขนั้นก็ยังคงอยู่และก็คงจะอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานเพราะว่าคุณภาพของบทเพลงต่างๆที่ร้องไว้นั้นมีล้นเหลือจริงๆครับอย่าง2บทเพลงที่ผ่านไปโอ้ชนกชนนีและก็เสียงกระซิบสั่งก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆครับฟังครั้งใดนะครับก็รับรู้ได้ถึงความไพเราะแล้วก็ความหมายที่มากล้นนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับก็คงจะต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งผมเองก็จะนำเอาบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำของหลายคนมาให้ได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบได้ความสุขความโชคดีนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เราจะสืบสานฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทช

มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一种梦莫给豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ว่างหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเห็นเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
9: ที่วิจอวิออคโล
10: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดถ่อรู้จีหลินดูมุซอจั่วหลินดูสัวสัวชงต่อจอม่อบัดทองอย่าลีจอป้อนเนวเซ็งเมนหยวม่อเปล่าหลินใจหมูจอเมนหยวม่อเปล่าหลีจออ้อชงจอม่อม่อเรือรังสัวเล็งจะให้เหล่าเราลัวอย่าลีม่อปอดอุดตันเรือรังม่อฮักป้อม่อเปล่าม่อสอนชาหรือเฮาม่อเต่าจอม่อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชาคาจีเราจอมัวนุญูเราจอจีชงใจมูจอเสียองค้าต้าเฮาวัวป้าตุเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมียเอชไอวีเทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูมูสีตอนดาสปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยน้องหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูกหลอยแย่งยออีเจ้าสุนสุนเทียจอม่วงม้อหรือเฮายออีเปออเป
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาทรงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

我的那那路列工厂了一路带我路能要摸都那去看要去让不见你老婆兄老你包谷背后哎

ยอลายอ่ะเจ็บนี่คอมพือปีตูจีจีเลยปืดชูหนอล้อหนอปวนยอหูนี่เตะกือเลยเตะที่อ๋อ

nhớ dùng y trồng nạ dự cử tên ninh chàng suốt lâu chùa nú văn chân nú tịp bấy châu y lú dị linh đô xùng ó chén chứ bùa trào chậu chùa nú nuôn giang chùa lú cậu liền ngày cậu dị tụ cha cử càng nú nuôi dò nhu bì kì giang chùa lú cậu liền ngày cậu chùa tụ cha cử càng bì kì dò chú xông nuôi dò nền xông đợt nữa cứu do chùa sình vang dồn xa cho các chôn tù sụt tông chùa hà lu mong đợt lu sến trang mại tuần dư y chồng nạ dư cử tí ninh chàng suốt lơ mà uốn đê nữa cứu tao cho y sang lu cha cứ dò bì sình giang y sang à y sang lu tàu thọ chữ hà hó y sang lu tàu cứ mua lùm bê hà ta cứ tí sướng dạy mà sang nữa cứ thó mua cho chùa y lên cứ tàu thọ tua y lên cứ tàu thọ tua nó mà ta sau tua hà ta thọ lự sành trang y sang lù cha cứ mua lùm bì hà ta cứ ti chứ mua cứ ti nó ta sự mà cún chả chứ tàu lự sành trang lề chè cứ thọ mua rang lù tàu nó sau chờ chùa mua cho chùa y tu chữ chế sành trang nhỏ chùa lù chờ lúc khóc bà mà cứ thọ mua rang nó cho sợi chân đợi răng cứ co thở tua hó em mua cho lu cho bé sốt lâu tao lu còn kế lo dễ ua kế tăng lâu mà ôn đây nua thở bé gió nè chứ cứ tin những chàng phong dư số lời cứ mên găng lu sai hà lu nồng nhó chuan đầu page Facebook mà thở mê sốt lâu bằng chùa gọt lấy gọt chè y lên y chè bú chùa page số vô thơ Chiang Mai AM y chánh bảo bùa sang chậu trào kì lô hớ ฮะถอจะพงยือคือยอสหู TikTok ฮะถอเมสดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์นาหัวใจตัวจกูฮะหอมากูหวังฮะจะสาหาตาตังกี้นัวเมสดเล่าอยู่รูกูยออวพงยืออวเกเถาปีมองจู่จั่วเถาซาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกูยมมัวจอสู้สื่อจอลูทางจั่วเปสดเล่าเตาเป้ามาจังสู้สื่อทังได้รอคือกูยอจอลูทางจั่วเปสดเล่าเตาเป้าหนูเจหาจูนเดาจอหนูซื้อรัฐบาลปัวเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาจูรูจั่วลินดูมองหนูเจ็บปัวอยู่ซื้อโครงสร้างค่าไฟอ๋อจนเดารู้จนเดาโครงสร้างช้าเหล่านวลเนอร์มาเล่งตือคือซื้อเจออยู่เต่าเถเจออ๋อมาเป้ฮอลูใช้ฮะตายอก็ซื้ออาเปอร์เจอหน่วยเอก็อยู่เต่าเถจ้องไกไฟฟ้าย่อจวนอันเป่าเลี้ยจังมาเจ้าเลี้ยจังหนัวเต่ามั่วตูหนูซื้อคือฮูฮะตานางสาวรัชดาธนาดิเลกตุนุชื้อโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเต่าเต๋อต้วนทวดเต๋อฮาลีนัวฮะตาย่อจวนเดอร์อาจอบินค่าไฟกือยอรู้จั่วลินดูนัวหนูเจ็บจอหนูจื้อปอยอหลงเป๋าโครงสร้างกลัวช้าเหล่าเจ้าเลนโยบายเดอจอหนูจื้อรัฐบาลปั้วกือยอลูลดภาระค่าของชีพจัวจอเป็นสิ่งสุดเลยมาสุดเลยยอก็ซื้อเจ้าหนูเจ็บก็ยอเต่าเถเจ้าหนูเนอะมาเป็นฮอลูใช้หอยอฮาตาจอเจ้กือยอบ้านอยู่อาศัยหนัวมาจอหนูจื้อปอยอสั่งจอเรียกค่าไฟฟ้าตัวช้าเหล่าเจ้าเลยหนัวโยฮาตาก็ซื้อจุดเขาเลยอ้อปวนหน่วยหนอจุดเขาเลยอ้อปวนหน่วยหน่วยเจ็บก็อยู่ว่าเตาเถจ้อค่าไฟฟ้าย้อจวนเดาอีหน่วยยอไปบาเสือโวยโยฮาตาก็ซื้อย้อจวนเดาอ้อปวนอีหน่วยมุงจุนยัวเปล่าปวนหน่วยหน่วยเจ็บก็อยู่ว่าก็อยู่เตาเถค่าไฟฟ้าย้อจวนเดาเปล่าบาเปล่าบาห้าอีอีจุปล้องบาฮะอีจื้อหยิบเปล้าสตางค์ต่อหน่วยหนอหวยยอฮาตาก็ซื้อจื้อเลยเปล้าปัวหน่วยเปล้าปัวอีหน่วยจีมงหน่วยเจก็อยู่เตาเถย้อจัวเปล้าบาฮะไปจื้อหยิบไปสตางค์ต่อหน่วยหนอมากูปู่เตาฮาตาโยฮาตาอยู่ซื้อเจ้าหน่วยเจอยู่เตาเถเจ้าหวยยอฮาตาก็ซื้อเตาหนอมาหนูอยู่ว่ายีตัวอยู่อัวจัวก็เตาเถเตาหนอนะมาอัตราค่าไฟฟ้ามาจอหนูจื้อรัฐบาลปัวหาตาโครงสร้างช้าหนัวมาอยู่ว่าเต้าเทจื้อจงอีหยังหนัวจื้อจงอีหยังเตเถาก็รู้เจหนัวซื้อเจอเขาเต้าเทเจอรู้เจต่อซื้อเต้าหนูเจกูอยู่ว่าเทตอมเทนเต้าตัว
ผิดปกติเนาะเชื่อผิดปกติต้องชิมาโครงสร้างช้าเหล่าเจนี่ก็อยู่หัวอยู่เตาเถินเตามาวิเล่นเตาเนื้อเอี๊ยเขาคืออยู่รูอัวจัวเป๊ประหยัดพลังงานไฟฟ้าหาอ๋อมาจ้อนหนูจื้อปุ๊หาตาขอคือกูเตาหาตังนัวนูเจนูเจงชื่อเตาบวกค่ากูยอ FT มายอตามบวกค่า FT เหล่านูเจมดเฉลี่ยมาจ้อค่าไฟฟ้าชัวร์ประเภทเลยหรออยู่ย่อจวนเถอะ

0.0 เจ้าไปเปล่าบาทต่อหน่วย5มากุใช้ตาวตามั่วขอคือยังตังลูมาเป้เตาเทเตค่าไฟคือยอสาธารณะสุเลยคือเตไฟฟ้ากูนึจอจนเดเตเกโลเล่นเตามาสัวเราเป้เสียงสดเราเตาเทห้าหนอตัวชุมาจื้อลูจั่วหลินตัวมองจอหนูจุ๊บมาจ้าเตาหลอมาคอนเตายอรัฐบาลเทเราเป้จื้อเตาเทคอนเตาเหล่ามาหนูยอลูปังจั่วลดภาระค่าครองชีพจั่วเป้จ๋อน่ะจื้อกูตีนิ่งจังสัวเรามามัวเฉลี่ยเรามาจอหนูจุ๊บกูสังหาตายอปังจั่วเตาย้อนจวนเราเน่งเราอีล้านเจนหนึ่งสุดแล้วอยู่เตาใจคอเกปังจวดนัวมานิวยอร์กมัวสั่งเหล่านุเจยัวปังจวดจัวจอเป้เสงสดแล้วประหยัดพลังงานเราชื่อประหยัดอังไกค่าไฟฟ้ามงเตาเหล่ายออีหวังยี่เช้งล้านบาทมานิกูยอโครงสร้างช้าคือยัวซื้อจวดลุจั่วหลินตู้นัวมองเนอะมาโยฮาตาเป้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป้ลูปังจวดจัวไฟฟ้าเอก็ซื้อจุดคลาวเลนเตาอ้อปวนหน่วยนมาก็อยู่เตาเทเจอเนอะมาวิเลนเตาหน่วยเจกูหอมม้วนจะหลุดถังเลยหนัวจวมสุดเราเตาเป้าเลยหนัวเองก็หูเป๊ะจ้อนเนี่ยจึกกะที่นิ่งจังสุดเราหลูประหยัดพลังงานไฟฟ้าอ๋อเป๊ะฉะเลยเตาเทเจอเนอะเอจวนซื้อหนัวหน่วยเจกูอยู่ว่าหลุดจออีช่างเก๋หล่อเจจวเป๊ะสุดเราเตาหลูกงเก๋หล่อเจอ้วเก๋ไออีปลาหน่วยเจกูหมังเลยจ้อกังหลูม้วนหลืออย่างจะหลุดถังจวเป๊ะสุดเราเต่าเป้าจวนซื้ออ๋อเอกุยลุจออีช่างชัวปังแสงจวอีเล็งพงยือคือเต่าทอตัวอ๋อมาเต่าทอปอท่ออีช่างชัวปังแสงคือมัวลุ่มเบฮตาใหญ่อยู่มากูทอใช้มินจือฮอกูฮอก็ชื่อยังคือลูบ้างมากูเจ๋งช้าฮตาปอท่ออาช่างชัวปังแสงฮตาใหญ่อยู่มากูบ้างเต่าหล่อเจกูฮอมัวจ้างหนัวมัวจะลูจออวเกลอเจจัวเปสุดเล่าเตาลูกงเกลอเจอวเกอันรูตัวอีเลงพงยือเกอเตาถอตัวคือนงยงอยากเลยคือถอตัวย้อจหูติ๊กตอกคือซื้อลุ่มเบฮาตาชื่อลุ่มเบฮาตาตุ้นจวนตู้มาก็ยอดตัวคือทอจ้างซัวปังเสียงหนัวมากุ้มบ้างเตาหล่อเจกูหอมมัวจ้างซัวปังเสียงหนัวมัวจออัวก็ตู้แห่มัวจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สุดเล่าเตาลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋เออีปลาหนูเจกูมาเลยจ้อกังลุ่มมัวหรืออย่างจะหลุดทางจวนจื้อจัวเป้สุดเล่าเตาเป้าจวนจื้ออ๋อ

มาส่วนจื้อนัวหนูเจกุยัวจอกังลูมัวอีจ้างสูสือจะลูถังจัวเปสุดเลยเตาเป้ามันเดาจ้างสูสือนัวย่อจวนเดาจอหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋มอเก่งเก่งคือย่อกลมควบคุมโลกกูเตาเติบตัวตัวเติบหาจูต่างชื่อนัวเต๊ะเชื่อไทยมากูปู่เตาหาตามัวจอตัวแน่งคือหาตาเตาใจตุ่มอ HIV ละชื่ออีตุ่มอคือเจ้าชัยฮะฮอเจอหาตามัวเก๋กังคือหาตามัวจะชั่วคือหลุดต้านตูเชื้อไวรัส HIV ตาชมากูเจ๋งมัวจะตุ้ลนใช้รัวนี่หนัวกูเตาใจตุ่มอหนัวจ้องชูตัวละฮะเจอหาตายศจ้องจื้อจัวเลยยังตังหลู่ตัวชมาปู่เตาหาตานือจื้อยอปลุงมองกว่าหาเจ๋งมั่วจะตัวนั่นคือเตาใจตุ่มม้อ HIV ฮะหอมารู้เสียงเชียงใหม่กูยออีรู้เสียงคือปู่เตาหาตามั่วจ้อตุ้ลนใช้รัวเตาใจตุ่มม้อหนัวจ้องตัวมาวิเลนเถอะจ้อหนูจื้อกลมควบคุมโรคปวดชาลีเตาตัวเชิญชวนไปจ้อน่ะจื้อกูตีนิ่งจางเล่งตือคือหาตามั่วความเสี่ยงหนอเล่งตือคือไม่เหนียมองช่างจัวเต้ขอเชิญคือหาตามั่วความเสี่ยงโลนุเจมั่วเป็นสื่อกลัวตุ่มอ HIV เต่านวลเอออีชงมามั่วเป็นสื่อหาตาอยู่กลัวเต่าหยออ้อจ๋าก็อยู่แจจัวจอหนุจือคือชั่วปุ๊กกลัวหลอกกูเต่าแล้วชื่ออยู่สังหาตาอยู่กลัวอีแรงนวลหลอกกูเต่าอีหยังเก่าอ้อหนูมั่วอ้อแบบจัวเปเต่าใสเนอะมาแบบเทิงเด้นุเจหยอกก็มึงกลัวจนเดาเจชั่วอ้อมาก็อยู่จู่ชุดล้างก็ชื่อหยอกเท่าก็มึงกลัวตุ่มอ HIV ก็มึงจนเดาเจ๊ชั่วนุเจก็อยู่จู่ตำบ้างก็เล่นเดาตาเฮาเดาตาเฮาบัตรประจำตัวประชาชนมึงจัวรู้เจ๊ชั่วคือย่อเจ๊ก็รู้เจ๊ชั่วคือก็ซื้อคือย่อภายใต้ระบบสปสช.หนอเจ๊ก็กูหอบมึงซื้อบริการเตามาเท่าคือก็มึงนุเจ๊ก็อยู่อีถูกคือหาตามั่วความเสี่ยงย่อจวนเดาไปจังนัวอ๋อยจู่ยก็ตุ้มมัวความเสี่ยงคือก็มึงจู่แต่ขอใช้ละชื่อมึงมัวเก๋อวบเล้งโอยีด้าเด้งจู่แต่ขอคือหาตามัวความเสี่ยงเล่นเดาเอก็จื้อชังสูซาโลไปจังนู้หน่อยเจ๋ก็มึงกวดตรวจเนอะมาอย่าจู่อย่าไปจนู้มาเท่าคือหาตาอยู่มึงกลัวล้อหน่วยเจมซื้อเสื้อหักต่อคือยังเล่นแน่งเก่านาทีอ้อแน่งเก่านาทีซื้อเจตื้อเป้าผลหลังเนอะหัวคอแบบที่อ้อคืออยู่สังหาตาอยู่อยู่จะลุกกล้วยอีแรงนวลกูเต่าอ้อมาก็กล้วยอีแรงหน่วยเจก็มึงเต่าเต่าจวนเดารับเก๋กังบริการผ่านตู้แอปเป๋าตังเหรอก็มึงกดผ่านตู้แอปเป๋าตังเจนิโยมั่วขอคือก็ใส่เดารูเมนูกระเป๋าสุขภาพจะอยู่ใส่หาตาก็อยู่ว่ากั้วตรวจตู้กังม้อHIV นุเจก็มึงเต่าคอนเต้าเนอะก็มึงเต่าคอนเต้าเจปุ้ยยศติ่งจัวก็มึงกลางไก่กือหาตากั้วตุ่มอ HIV ขอเชิญตื้อหนอหนุยมั่วจนเดาเต้คลินิกโรงพยาบาลแล้วเชื่อจ้อร้านมือชั่วคือเข้าร่วมบริการจู่จัวสปสช.มาเถ่ายู่มึงกลางนุเจยุกันจงหาตางานก็เล่นเต่าตาเฮามึงห้าเหรองานก็เล่นเต่าตาเฮามึงห้ามายุกั้วยุอีเลงนุเจยุจู่ยอก็มั่วความเสี่ยงย่อตัวไปเจ้าจู่ตัวจั่วเจ้านู้หนอเจมั่วเป็นสึกกลัวเตาเลยนะยอตาก็ทงเกาปะตั้งกูเตาหาตังก็มั่วความเสียงคือหาตาก็มึงช้างโลมั่วเก๋อวบเปล่งอวยยีมั่วเก๋ด้าเด้งคือยังเลยไปเจ้านู้จู่ตัวจั่วเจ้านู้เอก็เช่าหาตาจังก็ฮอเตาใจตุ่มม้อนเตาสังกัวนอหล่อยู่จู่ยอต่อไปเจ้าจู่จั่วเจ้านู้ฮอเจอยู่มองกลางหลูกัวอีแรงเจก็หลูกัวต่อกือยังเลยอีจู่จวนเน่งเก่านาทีนอฮอเจจอชุดตรวจเตาหนูกูมาเลยสืบผลจะอยู่ใช้อยู่ปุหาตาอยู่เตาใจเราชื่อจื้อเตาใจยอหาตาเตาใจเหล่านอหมายจอหนูจู่ปัวหาตายอก้อนจื้อก็กล้วยก้อนจื้อหาตาก็เตาใจตุ่มม้อ HIV เหล่านอเจยู่จู่เตามองยืนยันจัวต่อเจชัวอ๋ออยู่จู่เตามึงยืนยันจัวคือชั่วปัวหาตาโอ้อยู่เตาใจตุ่มม้อหนัวเล่าเอจ้อนหนูจือคือชั่วปัวกูยัวมัวก็กางเข้าสู่กระบวนการคือเก๋กังครูตุ่มม้อหนัว
ตีไถตุ้มม้อหนัวหนูหอบมาป่วยอยู่มั่วจ๋อชั่วคือย่อยาต้านหนอยาต้านปูจวกก้อนนอกกว่าตุ้มม้อหนัวตุ้มก้างม้อหนัวหนูจุดช่อหัวตัวโลจุดช่ออัวจวกก้อนมั่วอาการฉุดตัวเลนเดอร์มาป่วยอยู่มั่วจ๋อชั่วต้านหอหมายย่อฮะตาเล้งตือคือเม่มั่วความเสี่ยงหนูเจยอสู่เต้ากั้วเนอะตุ้มม้อ HIV หนัวย่อฮะตาก็กั้วชายเอกอมจื้อชายหนูเจยมือมั่วเป็นสื่อตีไถเต่าหนอมาเป๊กุมั่วเป็นสื่อกลัวเต่าอีแรงห้ามาวิแรงเต่ากลัวหูเป๊จอน่ะจึกตีนิ่งจังสดละเกือบเม่เตี่ยวมั่วความเสี่ยงหนูเจกลัวเต่าอีชงกลัวเต่าย่ออ้อจ่าหัวเขาเจ๋งเจ๋งหนูเจย่องกลัวหูเป๊จอน่ะจึกตีนิ่งจังสดละลูตีไทยอ้ออยู่ลูตีไทยอยู่ตุเข่งช้อเจียเต่าใจหนูโยชงกลัวมากูหอมมวยจะลูทางอวยเก๋เป้าเลยนัวจัวเป๊จอน่ะจึกตีนิ่งจังสดละเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอมมัวฟัวจวดเลยนางเด็กพังเขาเตะหูเตะเฉือไทยจะหลุดถังจวนซื้อจวบเป๊สดลังเตาเป้ามาย่อจวบนู้นวนเด็กพังเขาเตะหูเตะเฉือไทยจ้อหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางปัวหาตามัวนางเตาหอย่อจวนเด็กช่างเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกล้งมัวเก่งขอเชิญมานางยัวลู่ลู่เฟ่งเตานางยัวลู่ลู่จวนเด็กลู่เสงเจียงไฮ้พะเยาน่านฮาลูเสียงตากหนอตัชมาย่อจวนเดอแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรฮะเพชรบูรณ์กุลนางฮาอ้อตัชมาพื้นที่คือฮาตานางลูลูหนูเจยอรู้เสียงเจียงไฮ้รู้เสียงพะเยารู้เสียงน่านรู้เสียงตากมาเล่งถือคือมีย่อจวบพื้นที่คือกูเต่าหาตังคือฮาตานางลูลูหนูมาย่อจู่เต่าเจียงฟังเนอะมีย่อจวบเต้ขอเชิญคือฮาตาชอบเตโลเต้ขอเชิญคือยอบวงเก่าเต้นถูกเล่หังเล่ย่อเชยจวบเต้ขอเชิญคือช่างช่างจังหอยย่อตู่ต่อป้อเต่ามาย่อเต่าเจียงฟังหอบางกดชื่อชวนเนอะมาย่อจวบนู้นัวฝวยจวบจ่าย่อจวบคือยังเล่นเดาเนียงเก่าเป้จูเนียงเก่าช่างองศาจ้อฟุ้ยจัวกู้ย้อจัวคือยังเล่เนียงเก่าหยีจูไปจูไปองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเดาเก่าจูเนียงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะจ้อหนูจูโบกู้เฉิงฮันจูเล่นหัวฮะตาจูล้อนู้นัวมึงจูนจัวนู้ตีอ้อรู้จัวลินดูมากูเจ๋งมวนนางเตาอ๋อนางเจ๋งลู่ลู่ลู่เลยจัวเก่งขอเช่านางอยู่ย่อจัวกูยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเดาไทยแกล้งอ๋อฮะนู้ตีไปจูนู้ตีจื้อน่ะหรอนางกูเจ๋งลู่ลู่เลยฮะต่อชื่อมานางหอเจ้าจอมินจื้อย่อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนดักไทยแกล้งมาใช้เตาหะตาอีลูลีเปลี่ยนวอนางยูลูลูเห็งเลยมายูเต้าเก็บมือจ้าขอตื้อหล่อยูจู่เตาสวดสื่อจนดักเก็บจังก็จังเช่ฮะยูคนชงหะตาเติร์จงมองนุ่ยเจงร่างเก่าเล่นถือคือจังจอดเช่มอเตอร์ไซค์นู่นเรายูเต้าบ้างจอดชอเสื้อกันฝนฮะตีไทยตีเถ้าเป้ฮอจะจังเช่มืออินดูเก๋เอนางจ้านางลูโลนุ่ยเจเป้ชาลียูตีไทยเต้าเป้ถูกแข่งอ๋อเอกูสั่งลูชวนัวเมื่อเกิดเชิญจู่จัวไปจ่อน่ะจู่กูตีนิ่งจังสวดเล่าเอ็มย่อจัวพื้นที่ตื้อรู้ชอตื้อรู้เสียงตื้อฟัวจัวจงได้จังซื้อสองต้องเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวทางเปะเต่าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮัลุมองเต่ารู้เสียงจังใหม่เต่าตัวเต่าจัวตูมเบอร์สู่ต้องกือยอมสูนจื้อไปอ๋อช่างเจ้าสูนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเต่าจัวหูตูเพจเฟซบุ๊กคือกูสั่งสื่อตั้งต่ออวดเต่าหนัวยอตูเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่ AM อีเซ็งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตหัวจอพงยืกย่อจะหูติ๊กตอกหล่อมีกูสองต้องเต่าตัวทางเปกกงเกลอเจเต่าเนอะเอกูหอมมวยจะหลุดทางเลยหนัวอิปลาหนูเจ็บกูหมางเล่จอกังลูใช้จอนต้องเต่ากูมีเสาตัวกูหมางจอกังลูเต้นต้องเต่าจัวเปจอหนะจะกูตีนิ่งจังสดเลยอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจ็บกูย่อหลุดจออีช่างซัวปังเสียงจัวเปสดเลยลูกงเกลอเจอวเกเอมาจ้อกังลูเต้นเต้าเต๋าเนอะมากูย้อนลูจออีช่างสัวปังเสงจัวอีเล่งคือเต้าทอตัวคือยออีตุน่ะเจสิงมงย่างย้อจัวลูจ่อเปล่าจะเปล่าแต่ลูเสงตากทอตัวมาก็กูฮาตาก็สังทอย่างสัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮาตาเน่งตัวเหล่าเกยัวลื้อหนอเฮาเจกูมัวจะลูเช้าช้าเจจงอย่างเลช่างซัวตั้งเสียงหนัวยอตู
คือฮูฮาตาหึเพ่งท่อร่างสัวปังเสียงคือมอลุงเบฮาตาอังลวกกลัวเหล่าตามากูมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวเก๋หล่อเจ๋จัวเป้สดเหล่าลุนทูก็กงเก๋หล่อเจ๋น้องอัวเก๋

มาจวนจื้อนัวนุเจกุยัวตรกังลูเต้นต้องตาเต่าเปจ้อนะจือกุตีนิ่งจางพงยืดสวดเราเอวจอมเต่าจวนเมสวดเราคือเต่าสุดต้องฮะชมต้องเต่าตัวกงเกลอเจทางเปอวเกอมาอ้วนเต้นัวนุเจกุจอมเต่าจวนอีตูจื้อเจเสียงมงคือย้อจวนปากคาเก่าลู่เสียงตากุนเต่าสุดต้องกงเกลอเจฮะขาตัวหาตาย้อจวนเต่าเมลู่ชอมานางลูลูอีหมอลอเลนัวจอกอวงอีหมอลอเลมานองสุต้องจัวหลอตือนองอย่างเลยคือฮาตานอจื้อเจ้งเลยวิยอฮาตาลูชวนนางนินจอกอวงเลนูมาอวดจอมเตาคือฮอคาตัวเอทงเกาฮาอานางลูลูเต้เถาเล่งตือย้อพื้นที่เสียงหลออยู่เตาเจงฟังฮะนางลูลูฟวยจัวหลงเปาใช้ชัวตุเข่งตัวจงอฮันซื้อมองยออีตูนาเจเสียงมงช่องย้อจวนตรงเตากูขาตัวหาตานเดอร์มีลู่ชอมานางลู่เหล่าเต้าชูมานางลู่ชื่อลู่ลู่ลู่นางชาวซื้อกูอวดจวดตังกีหนัวฟัวจัวกูชอช่องก็เลยหาหนัวมาอวดจอมเตาคือหอขาตัวฮะมัวจะพงยือคือช่องเต้าเต่าตัวอีเลงพงยืออรพินก็กูหาตาย้อช่องหอก็ย้อจวนอำเภอสันทรายย้อจวนเต่าแม่โจ้หนัวหูลู่เสียงจังใหม่มาก็กูหาตาเถ่าคือหาตาตั้งสู้มองหนัวหอมานางลูลูลูจูนางลูเตเห็นเลยอ๋อลูจูติเปล่ารอหนัวมาอวดจวมฟัวจูกูจะซ่องเกินเก่าเลยหนัวมาอวดจอมเตาคือก็หอขาตัวเนอะฮะก็อยู่มองอวดลูลูเขาหรือคือจังเช่สังตุกันเตาหนัวหรอใช้ขวดตุเข่งอ๋อฮะอีเล่งพงยืมพัฒนาก็หาตาย้อจวลูจอบ้านลมกล้าหนัวมาก็กูเสาตัวกูตื่นอย่างชื่อเตาตังมาขอคอมเมนต์ขอปลุกมึงจวเสาเหล่ามาสั่งลูจูปุ๊กกูฮะเนอะเอวจอมเตาคือก็หอช่องต้องเตาขาตัวฮะอวดช่องเตาจนไม่จอสติกเกอร์ต้องเตาเห็นคือเมย์สั่งตัวปังจวดช่องกลางลู่กลางลู่ซูปังจวดช่องกลางลู่ลู่เขาหรือคืออวนย้อจนดักสุดต้องจวดฮะอีแรงพงยืนซื้อมองฮะลู่เบฮาตาปลาหมอย่างเนาะหรอกูเห็นก็ลุ้มเบย์อยู่เก๋มาสั่งลู่จื้อฮะอ๋อก็กูหาตาก็ย้อจัวอำเภอพบพระมานางลู่เลาะอีหมอมาอวดจอมเตาคือหอขาตัวเนอะห้ามไม่เจ้าคือทอเก๋หล่อเจตัวหนูเจทอตัวเตาอ๋อเอกูมัวเศร้าใจเกียกูบ้างเตาหนูเจกูหมากจอจัวเป๊สดเลยลู่กองเก๋หล่อเจอัวเก๋มืออีแรงพองยืนย้อจัวหูติ๊กเตาสืบลุ้มเบย์หาตาลู่ก็อีแรงมาก็หาตาทางชื่อนัวก็ย่อตัวลู่ชอปากคาใหม่อำเภอพบพระลู่เสียงตากมานั่งสั่งสื่อตั้งต่อลู่มาอวดจอมเต้าจุกอคือก็หอขาตัวฮะมัวอีแรงพงยืลู่เบหาตาเก้าม้งอวดอวดเต้ก็กูขาตัวหาตาย่อตัวผาพึ่งตัดลู่ชอมตรงเต้ามากูลู่ลู่นางเลยฮะมาอวดจอมเต้าคือหอขาตัวเนอะเอจอมพงยืคือเมฆเสาตัววันเต้นเต้าเอกูเจงชื่อเต้าปุ่มเมฆขออ๋อคอมเมนต์คือไม่เช่าตัวกูจื้อปูคอนตอมแต่คือไม่เช่าตัวจื้อเตาเต้นหรอไม่หอจังลู่จื้อปูฮะอ๋อเอวจอมเตาจอมเมสวัสดีก็คือช่องตอมเตาฮะเดาสู่ต้องตัวกงเกลอเจปังจวดช่างกลางดูสู่ต้องจวมฮาลุมองแต่ลู่เสียงจังใหม่คือย้อจัวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกลมประชาสัมพันธ์ฮะมากูลู่เฉยเฉยเกินเก่าเรียมสวัสดีก็ยังเล่นเตาจื้อนาทีเหล่าซื้อมาสวัสดีซื้อนาทีเหล่าซื้อเจ็บกูย้อนรู้จออีช่างชัวปังแสงจัวอีแรงคือเตาทอเกลอเจตัวอ๋อคือซื้อลุ่มเบฮาตาย่องยีเนาะหอบซื้อลุ่มเบฮาตาย่องยียออีตูพงยืนย้อจัวหูติ๊กตอกอ๋อกูเสาตัวฮาตาสังทออีช่างเกลอเจคือมัวลุ่มเบฮาตาหนาจู้เกลูมัวฟีจัวก็หนาอ๋อนุ่นเตาคือก็ช่องต้องเตาตัวย้อนนุติเน่งเก่าเจ้าอ๋อมาก็ฮาตาก็หนามึงคู่ม้อย้อจวนเดาเจชัวชื่อมัวเล่งตือมองจูเนาะมาตู้ตู้ซาเฮงเลยอ๋อมากูเช้าลุ้นลังลุ้นสูบปุ๊บจะก็ฮะก็หนาฮะเนอะเอ๋กูมัวจ้างชัวปังเสียงคือก็ถอดตัวคือมัวลุ่มเบฮาตาหนาจู้เกลูเจกูมัวจ้างชัวปังเสียงฮาตาหนาจู้เกลูมัวจ้างนัวมัวจะลุ้นจอจวบเป๊สดเล่าเต่าลุ้นรู้ก็กงเกลอเจน้องอัวเกเอ๋กูมัวจออัวจ้างต่อกังเกลจวบเป๊สดเล่าลุ้นกงเกลอเจน้องอัวเกอ๋อเอ๋อัวจอมเต่าจวบเมชัวชัวเล่งชัวถูกือลุ้นรู้กูย้อ
อวพงอยู่อวเกจนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดักลู่เสียงจังใหม่กือย่อจัวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์เอี๊ยจังเถาลู่เสือเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งมาจากการลุงชื่อหนักรวมเบาหยาจัวลู่เสือเดาเหรอเจกุมะอันดูสู่ต้องจัวฮาลุมงตังกีหนัวสองเบาเลนหนัวซื้อไปมาจากการลู่ซื้อจืดกลัวสุดเล่าย่อชอ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
9: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด -19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อม Cross ระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพ่งเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิโอพอลุ
11: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
8: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Eh, asyik hua perhua ngah, apa Aku lisung dotsu tu hua pelawo ngah. Aku lisung pekago isya dugung menyata jin mai ngah. Sthani vithiyu gajai siyang hen.ประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างายี่เวลาจีโง่มันยาแน่แน่ยังเออชมโมควันเย่เจมัวติหัวด้วยที่มูลงโง่มันยาหนีโมควันเย่สามโมนาทีเนี่ยควันเย่เฮนาเนี่ยจะดูจ้าเชื่อว่าอาวรายการลิสุดมดูจากว่าเหอหญิงกาทะเลนานละยิ่งวิธีการไม่เรียกว่าวิทยุงะยี่ระบบยังเหอระบบ AM อาจจะแปลว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหองาที่ตัวลีฮะสิสโชว่าโจญะดูละอาทิตย์ท้าวระบบหลายไงฟิสุบุยเพ่งไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลกาทะเลหลายอย่างอ่ะ

小花不老花啊阿玛萨历史我如此的话不老花啊เอาลิสุงโอประกาศกุ้งไม่ทาจิ้มใหม่ง่ะสถานีวิทยุง่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยอย่างอ่ะอาทิตย์นี้ว่าวิทยุมือจะมางบไม่ใหญ่ยี่ระบบยาเฮอระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่เบอร์ที่ตุลียาชีจื้อชูว่าจูญาตุลาง่ะอาทิตย์นี้ว่าระบบไลฟ์สดไปง่ายฟิสบุ๊กยี่เพจเฮอสวทเชียงใหม่ง่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์โคหานี่คือตุลางะมามาว่าติดตาแล้วก็คือมีติดตาง่ะที่เรียกสุดสุดแพร่วัชรที่เรียกนี่เกิดช่องง่ะเอาลิสุงโง่ดมังงุ้มไม่เคยงานไหนไหนก็คือชมมุขวานีจิมวะติควาด้วยง่ะทีมแล้วก็คือนี่คือหนีมุขวานีซาโมง่ะนาทีนี่ควานี่คือนาเนี่ยเสถียรีดูยาช่องง่ะทำไมคือเอารัฐบาลควานี่ไงเอาลิสุยข่าวยึดดวงจอที่เรียกปีมากง่ะที่เรียกแบบมั้งอ่ะอาทิตย์แบงก์มันยังไงน่าคือธรรมะปีมากง่ะอาทิตย์เซตาจีชมังงมันยังคือธรรมะกระยาที่เมื่อจะบอกว่ากุญิโซง่ะเตงิโซที่สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีฮิโรฮาร์ตบอกว่าก่อชิโซยะธรรมะเจนเทวังอ่ะยาแบงก์มังงมันยังคืองานที่นี่มีกระเป๋าควันยังคืออะไรยังคือซาสึยิสึแบงก์งานบางพื้นที่ยังคือมหาขึ้นเรียบงานอาทิตย์แบงก์มันยังไงธรรมะคือนี่มีจีอาทิตย์ที่ยิสึซาสึยิสึงานอาวุธถ้ามีความเมืองงานหลายพื้นที่เมืองห้าคือที่เรียกว่าไงภาคเหนือจีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงอันนี้คือภาคใต้บ้างไงอธิบายก็ไม่คือบางพื้นที่เมืองห้าก็พันเรียกว่าไงเอาพื้นที่กว่า

ที่มีความเสี่ยงเขาจะบอกว่าเรียกว่าภาคเหนืออ่ะเอาภาคเหนือว่าคือพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจีอันที่นี่คือจังหวัดเชียงรายไงอันที่นี่คือจังหวัดตราดไงอันที่นี่จังหวัดน่านอันที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงอันที่นี่คือจังหวัดพิษณุบุรีไงอันที่นี่คืออะไรไงนี่สันติการ์ดไงอันที่ว่าที่พื้นที่ภาคเหนือพวกจะส่งงบยังไงมาเกิดที่นี่ฝาระจำไงอันที่นี่บอกว่าติดตามงอเข่าที่ชิงไงที่ยาพยากรอากาศงอส่วนรัฐบาลก็จะได้แจ้งเตือนมางานมาเออตลอดที่ดีนั่นละไงพี่ว่าโอ้จับความมาชื่ออาริโต้เมืองฮาเกเลียจะเยอะมากเลยไงอะไรกว่าอันตรายบ้างสิ่งที่ประกาศจะเตือนงานกยศไงรัฐบาลผู้บังว่ายีโถสู้สู้ไงที่ความมาเออกยศไม่ใช่ไงอามาสริยากยศถึงมาแจ้งเตือนฝรั่งมาเพื่อไงมาเออตั้งยาซาโมฟาตาไม่ใช่ไงซาโมงาชงงานเมื่อสายที่กลุ่มมิจฉาชีพไงหลักโซมาคาสรุมาเฮมรญารัฐบาลเป็นอย่างเงินนักกว่านุฟบากอยสองมาไงว่าเตมาเฮทีลีกันนังยีลาหมอทีลีทวงระยะมาเฮทีจบไปเช่นไงที่กระโดงมาอย่างเงินนี่แหละกว่ายี่โครงสั้นนี่มาเฮทีลีป่ายีอธิบายเฮยี่ผิวเฮยี่ข้าทันยี่เฮที่เดียมาเฮจบเช่นไงที่ยี่เฮเอาเวลากว่ายี่ลายดิเชียวไงยี่ดียี่เฮจบสุดไปยี่ไปเฮในระหว่างยี่ละเอียดมองอินดอร์เบียมันเคยเรื่องฮอตสมาร์ทลีโลยี่เป็นยังไงแต่ก็ถือว่าไม่ยังเคยเอาเวลาผู้บ่าคว้าลามังไงอะไรจวบอะไรเกิดไปยังไงนี่มีพามาอู้งูไม่ยังเคยไงยากในระหว่างคดีที่เรื่องฟ้องยี่เป็นยังไงเอาเวลากูกูที่เรื่องแบบมันเคยจวบยังไงอ่ะบางงาอ่ะบางงาตัวเนี้ยฝาตาจำไม่ใช่งามาสัตว์ยากลุ่มมิใช่ชิโมเฮที่กอยสอบเป็นยังเคยงาเอาเวลาที่เรื่องทุกฝรั่งยี่ผู้บ่าคว้าจารามังผู้บ่าฟัวควาจะมาคือไงโดยเฉพาะมาคือตัวเนี้ยจำมอฟัตบังงานมาอยากเกิดมาเจนตัวฝรั่งที่มาที่ช่องโง่ไม่ยังไงญาติสนักงานตำรวจไซเบอร์มาเจนตัวฝรั่งมาซะเดี๋ยวว่าระบบอะไรค่อยยังไงจะซื้อจะมาวุ้นสุฟังสั่งซื้อมาคือไงมาคือตัวเนี้ยจำมอเป็นไงมาซะมาคือถ้ามีซื้อมาคือไงที่ระบบอะไรค่อยยังจะซื้อจะมาไฟมาไงที่จะซื้อมาวุ้นสุกลุ่มมิชชั่นคือจะมาขึ้นยังคือมาสับเบิ้ลยังคืออาคืบยังไงช่วงงานอาทิตย์แบบงบยังงานมาคืออาทิตย์ยังจำงานผู้ว่ามาเบิกแถวงบไปหึงงานสู้กับกูยิงกับเชียงงานมาคืออายีหลังค้างานอะไรก็จวนจมมาหึงงานอาทิตย์ยังคือจะซื้อมาคืออาววันนี้ผู้ว่าเบื่อมาคือยินหน้าไปหึงในยิงช่วงงานทีก็ถูกมาคือผู้ว่าก็แถวอู้ไปหึงงานจะซื้อมาสุฟลาจะซื้อสุฟลาคือจะซื้อกว่าที่จะเป็นอะไรที่จะสูบลมมาคือจะเห็นไงอาทิตย์ควันยังคืองาอามาสังเกตยังไปคือกลุ่มมิชาชีงาเราชมมาเข้าสู่กับเครื่องยาหรือระบบออนไลน์ควันยังไงเวลาคือว่ามังงาอาทิตย์เป็นยาช่วงงาอามาคืออาสู้กับกูยิงกับเชียงงาทำมาคือจะซึมมาคืออาสุดสังบังงางาเป็นยังไงอาทิตย์ยังคือยี่ล้างขายี่บุรุษมาคือจุนจุนมาคือกับกูยิงกับเชียงงาบ้านเราก็เป็นยาที่ว่าผู้บ่าปลายทางไงว่าจะซื้อเป็นอะไรเนี่ยคือเบื่อมันไม่อยากเคยมาที่ยาไข่ไงพี่ข้อนงจะสักแต่ตัวนี้งอจะซื้อมางามงามงามคือไงงอไปเหอะผัวเบื่อมางานพี่ข้อว่าจะซื้อมาเป็นอะไรเหอะผัวบาปุยจะบางเหตุมาเคยที่ยาเมียเชื่อไงมาเคยแต่กับกูยังเคยใช่ง่ะพี่ข้อว่าที่ขึ้นมาไฟใช่ไหมคือมาอู้มาข้างง่ะทำมาเคยแต่สมองง่ะเอามาสับเบอร์ที่เอาละข้อยังไงจะซื้อใส่มาเคยเนี่ยคือยี่แจ้งความอยู่สับเบอร์เนี่ยขึ้นยาบ้างง่ะมาเคยที่ยาสมองฟ้าได้ช่วงง่ะอาทิตย์นี้ธรรมะที่ช่างโง่เป็นยังไงหรือยากลมอนามัยไงธรรมะคือแจ้งตัวพลังงานเอามาสับเบอร์เหมือนฮาริสโง่เป็นยังไงเอามาคือเอามากดดื่มมาดูแลสุขภาพบ้างไงมีอันยิ่งไปถึงไข้หวัดใหญ่จริงไงอาทิตย์นี้คือไข้มาลาเรียดูงออาทิตย์นี้คือไข้เลือดออกไงถือเหตุสมานนามาคือเหนือมาคือขึ้นยาบ้างไงอาทิตย์ไปคือช่องงานเอามาคือเอามากดดื่มมาจำมังงานเอาสักคนสมิงตาคือเจ้าผัวแต่ขวัญจวักไงอาทิตย์นี้คือว่าคือนัดตาเขาได้ความจริงอ่ะสักคนเมื่อไรเนี่ยคือเหตุทุกมาเขาก็ดูแลงานจะมีอะไรบ้างเหรอเงาเอาเวลาคู่บ้างเหรอนาเพื่อนงานมาเหรอจะมาแจ้งเลยงานอธิบายผมไม่อยากชกงานผมที่ผมก็เดี๋ยวแจ้งยังไงพี่ว่ายิ่งใครคือยามางานผมก็เดี๋ยวก็ไม่เชื่อมาดูเชื่อตัวงานที่นี่คืออาชีพจะคือจำมันได้งานจะไม่ใช่บ้างไงผมดูนายชินะบ้างเหรอผมก็เดี๋ยวไม่เชื่อตัวบ้างไงมาแต่ชุดร่างแบบนั้นจ้าใครว่าอยากเรียนงานมาซื้ออันที่นี่คืออาจจะใครเลาะก็ว่าไงเอาเฮยยิงกับกูยิงกับเชงง่าทำมาเหอะทำมาแจ้งเตือนอย่างง่ะอาทิตย์แบงงอมันยังง่ะเอามาซะเหอะเอาเชื่อหัวเราะเนี่ยมุกว่าที่ขวากันนะง่ะ

0: เปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้